อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน

0: นะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
1: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค
3: ่
0: ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
3: ขอพยางแรงครับขอพยางแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันทร์นู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณเจียพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
1: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอกอาจารย์อ
3: ะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์เลยรับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacyระดับที่2เป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่2ส่วนระดับที่3นี่สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณปัญญาพัฒน์ก็คือว่าเป็นระดับที่เรียกว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไประดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2นะครับทีนี้เวลาไปวัดว่าเอาละตระหนักรู้แล้วเนี่ยเวลาเขามีการวัดกันนะว่าคนแต่ละประเทศคนละแต่ละทวีปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีทัศนติที่ดีหรือทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณอิศรีคุณวิพัฒน์ครับประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมาก

ก็ 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะมาแย่งงาน AI จะทำให้เราตกงานต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงานและเขาต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าวัดจากอัตราการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยเพิ่ม productivity เนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับสองของโลกคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการใช้งานเกือบ 61% นะครับของประชากรนะครับเขาเป็นรองเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์เขาทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับสองคือประเทศไทยคุณเอกชัยคุณบิญญาพัฒน์นะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ยโตเร็วเป็นที่2ของโลกเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนพนักงานออฟฟิศเองรู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันต้องใช้แรงงานดิจิตอลรู้ว่ามันต้องใช้เราใช้กันเยอะมากเมื่อเทียบกับโลกและมีอัตราการเติบโตอัตราเร่งสูงมากและจากการสำรวจมันพบข้อสำรวจที่น่าสนใจครับคุณอิชรีคุณยินพัฒน์ว่าพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทบางบริษัทหลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้ลงทุนแต่พนักงานเนี่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เข้าส่วนตัวนะครับซื้อแพ็กเกจพวก AI ทั้งหลายแล้วก็มาใช้งานเพื่อช่วยการทำงานของตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพยาพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การตื่นตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่าในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิศรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัวGovernment AI Readiness Index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ย

ที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณภัทรปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะจีนเขาลงทุนเรื่องการวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2จันทร์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy หรือ AI ความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถืองบประมาณเพราะเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่อง AI ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิศรีคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณปิยภัทรนะครับเขาเรียกว่าแพร์ AI แพร์ที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพร์เรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI ตระกูล GPT เนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สองจันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็น Pair AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยจ่ายน้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้ Pair AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราซึ่งคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวเนี้ยให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร์ AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้แพร์ AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างได้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาที่เข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่าแพร์ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหนแพร์ AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้แพร์ AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AI นะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอดลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเนาะอันนั้นฟังดู

0: แล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรี
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: คือมีเรื่อง
0: ผมดูจากกล้องนี่คุณพิญญพัฒน์ดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
2: หยัน
1: อาจารย์อย่ามอง
2: คำพิเศษคำพิเศษ
1: ก็ดีใจแทนประเทศเขา
0: ครับ
2: ยินดีกับเขาด้วย
0: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเดี๋ยวพอกลับมาจะเล่ายาวๆจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AIของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณเอกชลีคุณมีพัฒน์ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวงดีอีเนาะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google Microsoft OpenAI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวงดีอีนะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่องแพร์ AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
0: แพร์ AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งไทยเรากำลังทำแบบเดียวกันแต่เราอาจจะช้าเขาสัก 4-5 ปีนะครับวันนี้สิงคโปร์อยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ AI ฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับวันนี้เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศไม่ได้มองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้คนโน่นนี้นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
1: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
0: เป็นทางรอด

0: เพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างก็เอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดงบประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรกตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้เอ๊ะ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ยังไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยๆเป้าคือ 15,000 คนแต่งานทั้งหลายเขาจะอัพสกิลแรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AI ที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงคโปร์รัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับ เปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา AI ของประเทศไทยและทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยเนี่ยเอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิสรีอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวงอว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิสรีคุณปิยพัฒน์ท่านผู้ฟังลองไปถามAI ดูนะว่าไอ้สองประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ย AI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นส่วนแผนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนการสร้างสนามแข่งรถ F1 แข่งรถส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงวิศวกรและนักแข่งระดับโลกเข้ามาผลิตนวัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวเนาะวันนี้เขาเอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์ก็คือนายกลอเรนซ์ฟองนั่งของเรายังเป็นสองกระทรวงอันนี้ไม่ได้นะครับเราพอสองกระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วสองกระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุด จ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีไอเป็นของเราเองซึ่งวันนี้ผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองเนาะถ้าให้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมา100คนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะมันเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังหวงข้อมูลอยู่นะครับยังหวงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI bilingual workers คนที่ทำงานได้2ภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI bilingual ไม่ใช่พูดได้2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้2ภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง AI วันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิสรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะเกาหลีใต้พัฒนาปฏิรูปเรื่อง AI ตอนตัวเองเจอวิกฤตจากต้มยำกุ้งนะครับประเทศเซล้มแต่ว่าท่านประธานดีคิมแดจุงก็สามารถใช้จังหวะวิกฤตพลิกเป็นโอกาสด้วยการลงทุนใน AI จนประเทศเขาเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณอิสรีคุณมีพัฒน์คงจะต้องจัดหน้ามาเล่าต่อเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเป้าของเรากับเป้าของเขาภาพฝันเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะโครงสร้างพื้นฐานและรถมันจะดูบ้านๆนิดนึงว่าจะเป็น F1 และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
0: ขอเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนในรัฐบาลมองเห็นเรื่อง AI จริงจังแต่ผมคิดว่าคนในวงการ AI เมืองไทยเก่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกใช้งานเลยเราเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเอาคนพวกนั้นมาใช้งานจริงจังผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติอันนี้จะดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ AI
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าว ออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 MHz

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะ2ล้นเกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170ปี2ชาติทรงชื่นชมบินแอร์บัสในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประทับแรมเลอเมอริชกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ครับทุบสถิติของตัวเองด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคว้าชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ได้สำเร็จครับเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งวานนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแถลงผลคะแนนดิบจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยครับที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 90% ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการอันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับหมายเลข14ได้ 280,800 คะแนนครับอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 176,000 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 101,000 คะแนนครับสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,200,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 49.7 ลดลงมาจากครั้งก่อนประมาณร้อยละ10ทางด้านผลการรับรองครับสำนักงานกกต.ก็ระบุว่าหากไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจะสามารถประกาศรับรองผลได้อย่างเป็นทางการภายใน30วันแต่ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับทางด้านความเคลื่อนไหวหลังทราบผลคะแนนครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมงานได้แถลงประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็เน้นย้ำถึงความคาดหวังของประชาชนครับและก็ย้ำถึงคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้และต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมยอมรับว่า4ปีไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเป็นอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นายชัชชาติยังระบุถึงประเด็นการเมืองที่ถูกโจมตีช่วงหาเสียง

0: ยเฉพาะระบบอากงครับนายชัชชาติก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนบอกว่ายืนยันไม่มีระบบอากงและประชาชนก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากตัวเลขคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาจากหลายภาคส่วนแต่ถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยและจะต้องทำให้มีความชัดเจนก็มองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าเราไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนและเคลียร์ข้อสงสัยให้หมดส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตนะครับก็พบว่าพรรคประชาชนสามารถปักธงล้มแชมป์เก่าได้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองสามวานายสุรเกียรติหวังพิทักษ์จากพรรคประชาชนชนะนางสาวณฤนันท์มนห่วงทรัพย์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษหรือว่านายกเบียร์อดีตแชมป์เก่าครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งรักษาเก้าอี้และได้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้คนกรุงแห่โหวตแลนด์สไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทมประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิวด็อกเตอร์โจอนุชายอมรับผลนายกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชาบัวรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังปิดหีบค่ะโดยทางนายอนุชาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการนับคะแนนแต่เชื่อมั่นว่านายชัชชาติได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพอีกครั้งตนเองก็หวังว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเฉพาะนโยบายฟ้าอมรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อยากให้นายชัชชาตินำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการทำงานค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเสริมนะคะว่าพรรคพร้อมสนับสนุนข้อมูลนโยบายต่างๆแก่นายชัชชาติเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วงส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่เคยประกาศไว้พรรคก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะส่วนที่ทำการพักประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมของพักก็ได้แถลงถึงผลการเลือกตั้งกทมและเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าจากการติดตามผลการเลือกตั้งทั้งกทมและพัทยาแม้ผลยังไม่เป็นทางการแต่แนวโน้มตัวเลขล่าสุดในสนามกทมแน่ชัดแล้วว่านายชัชชาติเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปแน่นอนเกือบ 100% ส่วนสนามจากเมืองพัทยาทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนอาจยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งสมัยนี้ค่ะทางด้านของนางมาริกานะคะคุณดร.มาริกานะคะก็ได้แถลงข่าวหลังจากทราบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ร้านเตี๋ยวในสวนเขตดุสิตค่ะซึ่งก็ได้รับทราบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์นำเป็นที่1ทิ้งห่างนะคะโดยทางนางสาวมาริกาก็ตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของประชาชนเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะถูกใจตนเองหรือไม่ถูกใจและไม่มีความแตกแยกหรือว่านั่งวิตกกังวลหลังจากนี้ใครแพ้ก็เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใครชนะก็เป็นผู้นำกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามี2เรื่องที่อยากบอกก็คือ1ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นพลังบริสุทธิ์2ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตอนที่คุณมาริกากำลังแถลงนะคะคะแนนก็ยังนับไม่สิ้นสุดนะคะเป็นคะแนนที่ได้รับทราบเวลา 19:43 นาทีมาถึงอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนค่ะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช่นกันนะคะชัชชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ได้เกินล้านลุยคุณภาพชีวิตคนเมืองฮือฮาติ่งมาริกาชนะพรรคส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัชชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันเร่งยกเครื่องแก้ไขใน100วันพร้อมทั้งเน้น4เรื่อง

0: คนการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตอนุชาน้อมรับความพ่ายแพ้ส่วนมาริกาหักปากกาเซียนโชว์ฟอร์มร้อนแรงพุ่งทะยานรั้งอันดับ2ทุบพรรคส้มและปชป.ชนิดที่ค่าใหญ่ทั้ง2พรรคต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ปลัดกทม.ปลื้มคนกรุงตื่นตัวเลือกตั้งคึกคักแย้มรับเรื่องร้องเรียนไว้1เรื่องแต่ขออุบรายละเอียดอ้างขอตรวจสอบก่อนขณะที่เหล่าคนดังทั้งดาราศิลปินนักร้องแห่ตบเท้าใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าด้านเศรษฐาไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยากให้ปราบโกงส่วนดร.มลิการู้สึกสบายใจหลังทำหน้าที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่ขณะที่ทักษิณตื่นเต้นใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีย้ำผู้ว่ากทม.ต้องทำงานเป็นและทุ่มเทส่วนที่เมืองพัทยาปรเมศงานพิเชษแชมป์เก่าคะแนนนำห่างค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวเช่นกันค่ะชัดชาตินั่งสมัย2มลิกาแซงพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส้มเจ็บ2เด้งวืดพัทยาไม่มีพลิกชัดชาตินอนมารั้งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2คะแนนทะลุล้านส่วนมลิกามาแรงขึ้นอันดับ2ฉีกหน้าค่ายปชน.และปชป.แบบไม่มีชิ้นดีพรรคส้มซ้ำพรรคส้มช้ำ2เด้งพ่ายเก้าอี้นายกพัทยาแชมป์เก่าครองเก้าอี้อิทธิวัฒน์ถึงกับน้ำตาร่วงส่วนผลเลือกสก.และสม.บรรดาเจ้าของพื้นที่เก่าส่วนใหญ่เหนียวค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70และเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดฉากประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดกรอบการอภิปรายวาระแรกขั้นรับหลักการรวม3วัน2คืนตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก่อนที่จะมีการปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่12กรกฎาคมขณะที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านได้จัดทัพส.ส.ร่วม30คนครับเตรียมคุมเข้มและชำระงบประมาณในหลากหลายส่วนอย่างหนักโดยเกณฑ์ข้อสอบเน้นไปที่งบของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีงบลับงบแก้ปัญหาไฟใต้งบท้องถิ่นรวมถึงงบกลางครับซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบวาระแรกจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนวันที่30กันยายนนี้สำหรับสาระสำคัญในเอกสารร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70ครับรัฐบาลได้ประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการว่าในปี69ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนในปี70คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 ครับก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนด้านรายละเอียดของโครงการทางการเงินของงบประมาณปี70นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ69จำนวน 7,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับร้อยละ 0.2

0: ทางนี้รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณรายได้สุทธิเอาไว้ที่ 3,000 ล้านบาทครับโดยกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 7,88,000 ล้านบาทซึ่งนโยบายในการจัดทำงบประมาณขาดดุลครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 13,989 ล้านบาทครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรเอาไว้ที่8,464 ล้านบาทนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใน2ฉบับครับมี Daily News พาดหัวนะครับบอกว่าฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกไทยรัฐถลกงบปี70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขยันวาระแรกวันนี้12ขุนพลปชปชำแหละชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนหนูครับ
1: มีความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกลุ่มขบวนการเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.นะคะโดยเมื่อคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลักฐานเด็ดขาดขณะที่ปภ.ก็ได้เตรียมรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความสบายใจของสาธารณชนค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแช่ง 3-7 วันรับผลกรรมชั่วนายกแอบย่องตรวจสธ.กลางดึกเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นกำชับปลัดมท.ห้ามเกิดเหตุไม่เด็ดขาดอันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาไม่เกี่ยวข้องชี้คลิปเสียงหวังกลบข่าวอื่นแช่งคนชั่ว 3-7 วันรับผลต้องสอบทุกอย่างให้โปร่งใสอีกไม่นานรู้ผลคนโกงทรงศักดิ์ไม่ทนสั่งฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานฟ้องปมคลิปเสียงทำเสียหายยันไม่รู้จักส้มกิจโผล่อีกจับทุจริตสอบข้าราชการปภ.คาห้องสอบบ้านใหญ่เตรียมเฮนั่งผู้บริหารท้องถิ่นรากงอกวุฒิสภาจ่อลงมติร่างกฎหมายปลดล็อกที่ห้ามเกิน2วาระเปลี่ยนให้อยู่จนตายขาเก้าอี้พร้อมลดอายุจาก35เหลือ25ปีค่ะ
0: ครับมาดูรายละเอียดกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงตอบโต้กรณีคลิปเสียงพาดพิงนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะครับบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลเป็นเท็จภรรยาทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการเชื่อถูกปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กลบกระแสเอาผิดคนโกงตัวจริงนะครับรวมถึงบอกว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับผลกรรมภายใน 3-7 วันในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจกประวัติภรรยายืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงด้วยความอัดอั้นนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่มีการอ้างเชื่อมโยงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดดังกล่าวกล่าวโทษจะต้องรับผิดชอบภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยการเติบโตและรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นผมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและแจ้งกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นไปเฝ้าสถานที่ราชการส่วนใหญ่ที่เป็นสำคัญครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยผมต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับว่าขบวนการนี้ทำร้ายตนเองไม่ได้จึงหันมาโจมตีดิสเครดิตคนใกล้ตัวโดยกล่าวว่ายืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปภรรยาของผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจาก

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายเพราะปลัดอาจจะถูกภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าคนไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็หันมาหาคนข้างๆคือภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยทำงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักกับบุคคลที่ชื่อส้มและกิจในคลิปล่าสุดทางฝั่งกฎหมายก็มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและย้ำว่าตนเองคือผู้เสียหายและไม่เห็นด้วยกับการนำคลิปเสียงมากระจายข่าวแบบกำกวมกลับไปกลับมาจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับมีประเด็นพาดหัวเป็นหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำร้ายรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สค.1เอาตังคืนอส.ครับ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกลับมา
4: โอเค
5: พง
6: เพียง
7: แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์กรอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกองเพียง
16: ใช้ตราฉลากทองไง
17: เหนียว
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมานะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปง.ขยี้ต่อรัฐมนตรีเฮงลุยอุทยานทับลานพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดหากพ้น15วันผู้บุกรุกต้องชดใช้ค่ารื้อถอนเองพร้อมส่งให้ปปง.สอบฟอกเงินก่อนอีก 1-2 เดือนยื่นฟันอีก100แห่งชาวบ้านร้องกรรมาธิการปปช.สอบออกเอกสารสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้านะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประสานเสียงเร่งเดินหน้ามาตรการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเตรียมนำเรื่องเข้าหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนจะชงเรื่องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีมากระทรวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่าทุกหน่วยงานเห็นตรงกันที่จะแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างไฟฐานออกมาโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปกบง.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงทันทีซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้เหลือ3บาทโดยไม่ต้องเห็นประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไปส่วนรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3ที่อาจจะลดลงจากมาตรการนี้จะต้องใช้การบริหารจัดการต้นทุน

0: พิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อร่วมกันรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นายเอกนัทยังระบุว่าเตรียมสังคายนาระบบพลังงานอีก3เรื่องหลักครับคือการบริหารจัดการต้นทุนสัญญาการซื้อไฟราคาแพงในอดีตสัญญาแอดเดอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP การแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตไฟรวมถึงการทบทวนอัตราค่าไฟที่เหมาะสมกับกลุ่มแอดเดอร์กลุ่ม Data Center เพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนนั้นลดลงอย่างยั่งยืนทางด้านของนายพลพีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้องขอโทษประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระค่าไฟในทางสาธารณะแฝงในบินค่าไฟมานานเกือบ30ปีซึ่งหลังจากนี้ครับจะเร่งสรุปแนวร่วมกับกระทรวงการคลังและนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็มีเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News เช้านี้ครับเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนครับ
1: มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโดยทางนายสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อเสนอที่ภาคธุรกิจร้านอาหารเคยขอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือว่าท่าทีตอบจากภาครัฐนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวค่ะบิ๊กชมรมร้านอาหารวอนคลังดึงร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือชี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะ
0: เกิดเหตุคนร้ายประมาณ10คนครับแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกบังใบหน้าเสื้อเกราะและมีอาวุธครบมือใช้รถยนต์4คันปิดถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก่อนกักตัวคนขับและผู้โดยสารรวม2คนให้ลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่กำลังบรรทุกข้าวสาร250กระสอบและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่อำเภอเบตงจนรถเสียหายทั้งคันและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานำกำลังพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนถนนสาย410ตลอดเส้นทางมีพาดหัวในแนวหน้านะครับเปิดวงจรปิดล่า10โจรใต้ก่อเหตุดักเผารถ10ล้อจัดกำลังคุมเข้มตำรวจเร่งตรวจภาพวงจรปิดไล่ล่าโจรใต้นับ10แต่งกายคล้ายทหารพลานพร้อมอาวุธครบมือปิดถนน410ยะลาดักเผารถบรรทุก10ล้อโชคดีไร้เจ็บตายเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเพิ่มคุมเข้มพื้นที่ครับ
1: ขอปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นประเดิมเกมแรกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายค่ะก็เป็นทางด้านของแคนาดานะคะเจ้าภาพค่ะก็ชนะแอฟริกาใต้ไปนะคะก็ส่งผลให้แอฟริกาใต้ตกรอบค่ะก
0: ็
1: ชนะไป 1-0 ค่ะ
0: ก้าวทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัชชิธรและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกโดยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1%อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุ ข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
1: จริง
0: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: นี่ปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
8: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
7: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
8: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
7: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
9: เพื่อนบ้านที่ดีคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ IRPC ภูมิใจที่ได้เติบโตเคียงคู่ชุมชนระยองและคนไทย
10: มีอะไรเขาก็มาช่วยตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆ
9: จากโครงการพัฒนาอาชีพสู่การดูแลระบบนิเวศเพราะเราไม่ใช่แค่โรงงานแต่เราคือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคุณ IRPC เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: และ
1: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะนี่นารายงานตัวนะคะกับที่นี่ 96.75 อสมทระยองนั่งประจำการดูแลกันแล้วละค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะคะจันทร์สุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายนอีกพรุ่งนี้อีก1วันเนาะก็จะไปเดือน7แล้วว่าไวมากเลยสองเพลงเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังกับวันจันทร์แบบนี้วันที่อากาศดีดีฟ้าแบบว่าใสเลยแต่คิดว่าน่าจะร้อนแหละหน้าที่ฉันค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยเธอเพื่อนเราชอบนะเพลงไหนที่อยากฟังส่งกันมาได้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงแรกเป็นหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่แล้วก็1ชั่วโมงสุดท้ายเป็นหน้าที่ของเพลงสตริงเก่าๆนะคะทางไลฟ์ TikTok อสมทระยองเจอกันค่ะช่วง9โมงถึง10โมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ11โมงจนถึงเที่ยงนะคะนั่นก็คือในรอบของเพลงสตริงเก่านั่นแหละอ่ะมีเพลงไหนที่อยากฟังส่งกันมาได้เพราะว่านี่คือช่วงเช้าเป็นการเริ่มต้น

0: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สองเพลงที่จบไปนะคะเริ่มกันด้วยงานของ Wild and Dorf นั่นก็คือสักวันหนึ่งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานของตีนที่จบไปเมื่อสักครู่นี้วันที่เธอไม่อยู่นั่นเองนะคะเพลงที่คุณได้ส่งกันมาขอบคุณมากๆเลยนี่คือชั่วโมงแรกสำหรับการนั่งอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะกับวันจันทร์นะทักทายคุณๆผ่านทาง Facebook กันหน่อยค่ะมีใครมากันแล้วบ้างนะสวัสดีปะแต่ด้วยนะคะป้าแต่มาแล้วนะสวัสดีพี่ปราโมทค่ะมื้อเช้าวันนี้ปลาต้มหวานหุยมีแต่ท่อนหัวกับตัวกึ่งกลางอ่ะแล้วท่อนล่างตัวข้างล่างไปไหนอ่ะเอาไปทำอย่างอื่นเหรอผักเต็มเลยนะคะน่าทานเลยทีเดียวสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะส่งเพลงมาไว้เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับเพลงนี้

ที่เธอไม่อยู่จ้าแล้วก็สวัสดีน้องแพรด้วยนะคะส่งเพลงรอเข้ามาของสล็อตแมชชีนใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่นาดูให้แล้วก็เดี๋ยวจัดให้นะคะอย่างที่บอกแหละ3ชั่วโมงแรกสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายหน้าที่ของเพลงสตริงเก่าค่ะสวัสดีพี่ราชันด้วยนะคะส่งแล้วสถานีดวงจันทร์รวมไปถึงเพลงสากลแล้วก็เพลงเก่าด้วยสวัสดีคุณแม็กกี้ด้วยนะคะทักทายกันค่ะกับเช้าวันจันทร์แบบนี้สวัสดีน้องต้นน้ำนะคะอ่ะนี่คือคุณที่ทักทายกันเรียบร้อยผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองใครที่ยังไม่ได้ทักทายกันยังไม่ได้พูดคุยกันทักทายกันได้ค่ะ8นาฬิกากับ27นาทีอีกสักเพลงนึงดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือหนึ่งงานของวัชราวรีนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสถานีดวงจันทร์ค่ะส่งกันไว้ผ่านทาง Facebook อสมทระยองค่ะคุณผู้ฟัง 8:31 นค่ะโอ้ชั่วโมงแรกไวนะ

0: นี่จะผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วแหละนะคะช่วงนี้อยู่กับ SCGC ค่ะบริษัทคาร์โออินดัสเทรียลประเทศไทยนะคะร่วมกับ SCGP SCGC และดาวค่ะเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้นMagic Clean สูตร Natural Essence นะคะขนาด700มิลลิลิตรรูปแบบใหม่ค่ะคุณด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดเดียวหรือโมโนแมททีเรียลนะคะที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ช่วยให้จัดการหลังการใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ราว18ตันต่อปีนะคะความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุหลายชนิดค่ะให้เหลือวัสดุชนิดเดียวด้วยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพการใช้งานพร้อมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เป้าหมายความยั่งยืนของประเทศโดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะต่อกันที่เคียงติ่มซำค่ะเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่เสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหน้าต่างๆนะคะขนมจีบฮะเก๋าซาลาเปาบักกุเตตุ๋นยาจีนฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งเข้าแถวกันมาเลยราคาเริ่มต้น25บาทนะคะเครื่องดื่มก็มีทั้งร้อนและเย็นให้คุณได้เลือกกันแจ้งกับพนักงานได้เลยนะตอนนี้จะบอกว่าเครื่องดื่มเนี่ยเขาให้สแกน QR code บนโต๊ะแล้วก็สั่งได้เลยจ้าร้านเคียงติ่มซำเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งค่ะคุณร้านจะอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดานะคะโทรกันได้087ค่ะ405-5445ค่ะ
1: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้มปลาทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
5: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
2: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: Mcord Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สองเพลงกันเลยนะคะจบไปนั่นคือไม่เคยส่วนก่อนหน้านั้นเจ็บแค่ไหนก็ยังรักค่ะตอนนี้8นาฬิกากับ42นาทีแล้วล่ะคุณผู้ฟังได้เวลากับ M-Cot Healthy กันแล้วล่ะค่ะบาย
0: M-Cot Healthy
1: สำหรับ M-Cot Healthy วันนี้ค่ะเรื่องราวที่น่าจะมาบอกคุณนั่นก็คือเรื่องนี้เองหลายคนแบบว่าทราบอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่ายังไงนะขอรายละเอียดนิดนึงตกลงให้ใช้ที่ไหนอย่างไรได้ไม่ได้อย่างไรอ่ะมาดูกันค่ะอย.มีการประกาศรับรอง7แพลตฟอร์มนะคะที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับ Telepharmacy ก็คือการปรึกษาเภสัชกรทางไก่นั่นเองค่ะถามว่า7แพลตฟอร์มนี้มีแพลตฟอร์มไหนกันบ้างอ่ะมาเลยก็แล้วกันนะคะปัจจุบันนี้ค่ะอย.นะคะได้มีการประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการ Telepharmacyก็คือการโทรปรึกษานั่นเองจำนวน7แพลตฟอร์มซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านทางด้านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การกำกับดูแลตามกฎหมายค่ะซึ่ง7แพลตฟอร์มที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วย1ค่ะสภาเภสัชกรรมค่ะใช้ชื่อว่า Telehealth Thailand นั่นเองค่ะ2นะคะบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดค่ะใช้ชื่อว่าฟาร์มแคร์เทลฟาร์มาซีค่ะแล้วก็บริษัทที่3นะคะแพลตฟอร์มที่3เป็นของบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดค่ะแล้วก็มีบริษัทที่4บริษัท CP Oil จำกัดมหาชนนะคะบริษัทที่5ร้านยากรุงเทพค่ะบริษัทกรุงเทพรักสโตร์จำกัด6ค่ะบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็ปิดท้ายนั่นก็คือบริษัทไรแมนประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางร้านขายยาที่ประสงค์นะคะจะให้บริการในเรื่องของเทลฟาร์มาซีก็จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ยื่นขออนุญาตต่ออย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ก่อนให้บริการนะคะก็มีเภสัชกรค่ะผู้ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะต้องมีประจำร้านยาอยู่แล้วให้บริการภายในเวลาทำการของร้านยานะคะแล้วก็ดำเนินการผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่อย.ประกาศรับรองเท่านั้นก็คือทั้ง1 2 3 4 5 6 7ที่นาบอกไปแล้วนั่นเองค่ะโดยในครั้งนี้นะคะทางอย.เองก็มีการเน้นย้ำต่อท้ายว่าเทลฟาร์มาซีอะค่ะไม่ใช่การจำหน่ายยาผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีการควบคุมแต่เป็นการบริการที่ดำเนินการโดยร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีเภสัชกรให้คำปรึกษามีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยารวมไปถึงมีระบบกำกับดูแลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้จึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านยาควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นหนึ่งทางเลือกนะในเรื่องของการให้บริการนะคะก็ไม่ต้องไปร้านยาด้วยตัวเองก็ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง7แพลตฟอร์มที่บอกไปแน่นอนนี่นะว่า Shopee กับ LINE Man คนต้องใช้บริการเยอะแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือร้านยาร้านไหนที่มีบริการนี้เขาก็จะมีแจ้งเอาไว้ด้วยก็ลองหาข้อมูลดูนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับช่วงของ M-Cot Healthy กับ7แพลตฟอร์มให้บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกลค่ะ
0: M-Cot Healthy M-Cot Radio Network อสมทรยอง 96.75 MHz M-Cot International

0: MCOT International MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: หนึ่งเพลงในช่วงของ MCOT International ค่ะ Saving All My Love For You นั่นเอง8นาฬิกากับอีก50นาทีนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกต้องบอกแบบนี้ก่อนอื่นทักทายคุณแหนมก่อนนะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข422-1259คุณแหนมส่งเพลงมาลองเลิกกันดีไหมเพลงนี้ยังไม่มาเลยยังไงคุณแหนมแนะนำเพลงอื่นมาอีกทีนะส่วนสตริงเก่าอดใจรอ11โมงเดี๋ยวน่าจัดให้ทักทายคุณบอยด้วยนะคะทาง0386149666ค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มอ่ะแต่ต้องเพลินสายไฟกันวุ่นวายเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ให้ความสว่างสูงเลยนะเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งบอกเลยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรค่ะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายอ่ะสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอค่ะคุณเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟLED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดนะคะเป็นคละแบบนะ1อันค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-1143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100

0: 100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228

ปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการ

0: เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมัน PT บ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: พี่น้องเกษตรกรชาวระยองเตรียมตัวให้พร้อมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดระยองพบกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีราคาประหยัดทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์สารปรับปรุงดินและสินค้าจำเป็นทางการเกษตรอีกมากมายช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรพบกันวันที่29ถึง30มิถุนายน2569ณสากลการเกษตรบ้านค่ายจำกัดตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีราคาประหยัดครบจบในงานเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทรยอง
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทรยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทรยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทรยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่2แล้วล่ะค่ะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณๆผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วยค่ะเริ่มต้นกันด้วย8ข้อของโอซิอุสแล้วก็อีกหนึ่งงานที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของไมยาลาบกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ขนโทปลุกนะคะ 9:17 น.ทักทายกันด้วยทาง TikTok นะอสมทระยองอยากฟังเพลงไหนส่งกันมาไว้ได้เลยค่ะไปที่เพลงนี้กันต่อเลยนี่คือมากกว่านะคะ

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล M-Cot
2: ได้เวลาแล้วล่ะค่ะกับช่วงของ Hello M-Card มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนินา
2: สวัสดีค่ะคุณบอย
3: ครับผม
2: จ้าวันนี้เพลงไหนคะ
3: ฟ้าไม่เป็นใจของแบงค์แคสครับผม
2: ฟ้าไม่เป็นใจขอรหัสผ่านจ้า
3: เอ็มคอร์ดโซนแฮปปี้เติมความสุขช่วงเวลา 96.75 อสมทยองครับผม

0: โอเคเพลงนี้คุณบอยให้ใคร
1: ให้น้องแพรจันทบุรีครับ
0: จ้าฝากอะไรถึงจ้า
1: ก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทำงานทุกวันแล้วก็ขอให้มีเงินทองใช้ทุกวันครับผม
0: โอเคได้เลยอ่ะคุณบอยวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความเพจของพริกค่ะจะถามคุณบอยว่าถ้าหากว่าไม่ใช่พริกอะไรที่สามารถแทนพริกได้ให้ความเผ็ดได
1: ้พริกไทยครับ
0: พริกไทยก็ยังมีพริกนำหน้าอยู่ปกติเราทานไหมคะพริกไทย
1: ทานครับ
0: จะเป็นพริกไทยไหนพริกไทยอ่อนพริกไทยดำพริกไทยที่ป่นแล้วหรืออะไรนะ
1: พริกไทยผงครับ
0: อ๋อพริกไทยผงหลักๆเลยจะอยู่ในเมนูไหนคะเนี่ย
1: ไข่ลวกเช้าครับ
0: ไข่ลวกตอนเช้าต้องมีพริกไทยด้วยแล้วก็มีซอสนิดนึง
1: ครับมีซอสแม็กกี้นิดนึง
0: โอเคอ่ะแล้วมื้อเช้าวันนี้เรียบร้อยหรือยังคะเนี่ย
1: เรียบร้อยแล้วครับผม
0: เรียบร้อยแล้วนะคะมีพริกไทยปะ
1: มีนิดหน่อยครับ
0: มี
1: น
0: ิ
1: ดครับ
0: อ๋ออยู่ในข้าวผัด
1: อยู่ในข้าวผัดเช้า
0: ใช่ข้าวผัดก็ต้องใส่เนาะราดหน้าก็ต้องมีขนาดก๋วยเตี๋ยวยังต้องใส่พริกไทยเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: โอเคอ่ะขอบคุณคุณบอยจ้า
1: ครับขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรียบร้อยแล้วนะคะกับช่วงของ Hello Mcord ค่ะและนี่คือฟาร์มไม่เป็นใจของแคสนะคะจากคุณบอยวางจานส่งตรงให้กับน้องแพรนะคะ 9:27 นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันหน้าใหม่นั่นก็คือในเรื่องของพลิกเราถามว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความผิดเนี่ยคุณคิดว่ามีอะไรที่สามารถมาแทนพริกได้นี่แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงเผ็ดก็ต้องเป็นพริกใช่ไหมแต่เมื่อก่อนอ่ะคุณเมื่อก่อนอ่ะประเทศไทยของเราอะค่ะเมืองสยามของเราเนี่ยยังไม่มีพริกเลยเราไม่พริกนี่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราเลยนะแต่จะมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมไปถึงมีอะไรบ้างที่คนในสมัยโบราณในยุคก่อนๆเขาใช้ความเผ็ดจากสิ่งเหล่านั้นมาก่อนที่พลิกจะมีเข้ามาเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของ Mcord Green New ไม่ใช่ Mcord Green New ต้องเป็น Mcord พากินช่วงนู้นนะคะช่วงสุดท้ายช่วง 11:00 นเดี๋ยวมาเล่ามาบอกให้คุณได้ฟังค่ะตอนนี้ 9:00 นกับ 28 นาทีแล้วล่ะอยู่ด้วยกันนะกับนี้เลยสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงค่ะคุณผู้ฟังหน้าฝนแบบนี้นะคะยุงจะชุมเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างนะคะรวมไปถึงนี่เลยปัญหาเยอะไปหมดค่ะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลานะคะจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรานั้นมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะคะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงนั้นร่อยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องนั้นดูดลงไปค่ะไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคุณไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาวันนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้คุณด้วยอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายนะคะเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02ค่ะ666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ
0: Mcord Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สองเพลงที่จบกันไปนะคะเริ่มต้นกันด้วยหนึ่งงานของดิวค่ะนั่นก็คือขอรอคนรอมันท้อไม่ใช่ขอรอคนรอมันท้อนะคะเพลงที่คุณส่งกันไว้ผ่านทาง TikTok อสมทระยองแล้วก็รวมไปถึงหนึ่งงานของสิงโตกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากได้ยินเสียงเธอนั่นเองค่ะตอนนี้ 9:00 นกับอีก39นาทีแล้วล่ะคุณผู้ฟังทักทายแล้วก็สวัสดีคุณด้วยนะคะผ่านทาง TikTok อสมทระยองมาถึงเวลาของ Mcord Green News กันแล้วล่ะค่ะเรื่องราวของ Mcord Green News วันนี้ที่จะพูดถึงก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยสอยดาวสอยดาวคืออะไรอย่างไรสอยดาวก็คือพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั่นเองค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละที่นำมาเล่านำมาบอกให้คุณได้ฟังเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้คือพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะ
2: Mcord Green News
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมเขาสอยดาวใต้และเขาสอยดาวเหนือที่เป็นจุดสูงสุด2แห่งในเทือกเขาจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาตามอมซึ่งเป็นเทือกเขาหลักที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประกอบไปด้วยป่าดิบชื้นซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรีและมีเนื้อที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏทางทิศใต้ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาวอยู่ภายใต้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวสังกัดอยู่ในส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่อนุรักษ์ที่2จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2533ในชื่อศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าทรายขาวและเปลี่ยนใช้ชื่อปัจจุบันในปีพุทธศักราช2556โดยกิจกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาวประกอบไปด้วยกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติการดูนกการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติและนี่คืออีกหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพัชรสุขขออภัยค่ะที่อยู่ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
0: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Cot International

0: MCOT International MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FTออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5ส

พันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1 กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูล

0: ตายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT 2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมากลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
13: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
14: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
7: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่3สำหรับเพลงสตริงใหม่นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายนะเริ่มกันด้วยคุณจะชอบผมไหมหนึ่งงานของ Sirius Bacon ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานของปรามีนั่นก็คือลุ้มอากาศนั่นเองเพลงไหนที่อยากจะฟังสำหรับสตริงใหม่ชั่วโมงนี้ยังได้อยู่นะจ๊ะหนึ่งงานของสำหรับแมชชีนนะคะและนี่คือรอค่ะรอหลังเพลงนี้กลับมาหน้าใหม่กันนะ

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหล M-Cot
2: ได้เวลาแล้วนะคะสำหรับฮัลโหล M-Cot ซ้ายที่2มาเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้านี่นะ
2: สวัสดีค่ะพี่นูจ้าเอาชื่อเพลงมาก่อนวันนี้เพลงไหนดี
3: โอ้ใจเอ๋ย
2: โอ้ใจเอ๋ยอ่ะเพลงนี้รหัสผ่านจ้า
3: เอ็มกอดสวัสดีเติมความสุขทุกช่วงเวลาก็สวดเสียหน้าเอาสาวมาทอยอกจ้ะ
2: จ้ะเพลงนี้พี่หนูให้ใคร
3: ให้คุณพี่สุธีค
2: ่
3: ะ
2: ให้พี่สุธีฝากอะไรจ้า
3: ก็ให้รักษาสุขภาพจ
2: ้
3: ะ
2: เออวันนี้พี่สุธีบอกว่ามีกิจกรรมของอสมที่พงตะเอี่ยมด้วยส่งทักทายข้อความกันมาใน Facebook นั่นแหละให้พี่สุธีรักษาสุขภาพนะคะยังไงคะวันนี้พี่หนูได้ซักผ้าไหมเนี่ย
3: ซักแต่ไม่ได้ตากเลยนี่นะ
2: มัวแต่โทรมาหาหน้าก่อน
3: อะไรนะเช้าตื่นสายนี่นะมาทำกับข้าวเสร็จนานเออเลยเดินเวลาไปเนี่ยมีทั้งหมดเพิ่งออกมากำลังจะมาตากเนี่ย
2: อ้าวเหรอไม่ต้องตากแล้วใส่ในตะกร้าไม่ได้เดี๋ยวลมพัดแดดน่ะก็แห้งแล้วได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะน่าจะได้แหละแดดแรงขนาดนี
3: ้จ้าแดดแรง
2: มากแรงมากอ่ะพี่หนุ่มวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความเผ็ดเราก็จะนึกถึงว่าอ่ะมันเผ็ดเนี่ยมันได้มาจากพริกทีนี้ถามพี่หนุ่มว่าถ้าหากว่าเราไม่มีพริกอ่ะมีอะไรที่สามารถให้ความเผ็ดเราได้เมื่อเช้าคุณบอยเขาบอกไปแล้วก็คือพริกไทยแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งกันมาด้วยนะคะหนุ่มเพราะเหตุกระแสบนเอ่ยทาง TikTok เอ่ยเขาก็บอกว่ามีดีปรีอ่ะแล้วพี่หนูล่ะคะมีอะไรที่แบบให้ความเผ็ดได้บ้าง
3: กระเทียมอันนี้นะ
2: เออกระเทียมตัวไม่ค่อยชอบเลยอ่ะกินแล้วมันแปลงๆลิ้นยังไงไม่รู
3: ้เออพี่ชอบมากอันนี้นะพี่จะแบบทอดหมูใช่ป่ะทอดหมูแล้วพี่ก็ใส่น้ำปลากับกระเทียมไป2อย่างใช่ป่ะแล้วพี่เอาพริกแห้งกระเทียมเนี่ยไปคั่วน้ำน่ะแล้วพี่ก็มากินด้วยกันอ่ะอร่อยที่จะบ
2: อกแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีพริกอ่ะเราก็สามารถใช้กระเทียมแทนได
3: ้ใช่แล้วก็เหมือนกันก็ได้เผ็ดเหมือนกันนะหนูแล้วก็อร่อยคนละอย่างก็อร่อย
2: ร้อนเหมือนกัน
3: แล้วก็เวลาผัดผักขมอันนี้นะพี่ก็จะผัดผักขมกับน้ำมันหอยใช่ป่ะแล้วพี่ก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยเอาพริกคั่วแล้วก็กระเทียมคั่วก
2: ็
3: อร่อย
2: ก็อร่อยเหมือนกันเออถ้าวันไหนที่บ้านไม่มีพริกนี่กระเทียมก็หมดละวันนั้นอ่ะดูท่าแล้วน่าจะใช้ล่าสุดเมนูไหนที่ใส่กระเทียม
3: เหรอเมื่อเช้าพี่ก็ทำมันมีกินปลาราดพริก
2: ก็มีกระเทียม
3: มีกระเทียมกับพริก
2: เอองั้นวันไหนไม่มีพริกก็เปลี่ยนเป็นปลาราดกระเทียม
3: ก็พี่ก็ทำกินอยู่บ่อยๆน่ะกระเทียมทำกับพริกไทยอ
2: ่
3: ะเพราะว่าปลาเอาไว้เดียว
2: เออนะมันจะหอมๆ
3: พี่กินหมดเลยเออหอมๆมันในที่ยิ่งเป็นปลาน้ำจืดปลาช่อนอย่างนี้นะอร่อยอร่อยนะ
2: ทอดกรอบกรอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ทอดกรอบกรอบแล้วก็ทอดกระเทียมที่หลังกันนะกรอบกรอบ
2: ใช่แบบว่าแบบสูตรจะแบบเดิมๆสูตรโบราณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ไหม
2: ปกติแล้วพี่หนูทานบ่อยไหมคะกระเทียมแทบจะทุกมื้อแหละดูทรงละ
3: เนี่ยประมาณนั้นนี่นะก็น้ำพริกก็ใส
2: ่
3: ก็ผัดก็ใส่ก็ใส่หมดอ่ะเออคือที่กระเทียมกระหูหอมพี่นี่ไม่เคยขาดนะกระเทียมกระหูหอมแค่สดมะนาวและตุ้มไปตลอดอ่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องหอมไม่ต้องใครหอมแล้วแหละเพราะว่ามีหอมกระเทียมเป็นของตัวเอง
3: ใช่ใช่
2: โอเคพี่หนูขอบคุณ

Hello, hello, hello, hello, Mcot. Mcot Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: มีเวลาเลยต่อให้อีกหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งงานของพระพลนั่นก็คือใครคนนั้นเพลงที่คุณส่งไว้ผ่านทาง Facebook อสมทระยองนะคะตอนนี้10นาฬิกา32นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับซิสเตอร์เลยค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆจุดด่างดำนิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ดูแลแต่รู้ตัวอีกทีฟ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดนะคะยิ่งปล่อยไว้ฟ้ายิ่งดูแลยากความมั่นใจก็หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าซิสเตอร์เขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาฟ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณแล้วอย่างครบวงจรเพราะซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฟ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีค่ะซิสเตอร์ได้นำสารสกัดจากไชเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นคือ1ค่ะยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการสร้างเม็ดสีฟ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ค่ะผลัดค่ะขั

0: เซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ค่ะฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสวมสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาอัตบูตินค่ะอัลบูตินอัลฟาอัลบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นต่อคอลลาเจนแล้วก็สารสกัดจากลำไยนะคะที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระจะให้กระชับชุ่มชื่นสุขภาพดีซิสตารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าไฉเท้าค่ะแนะนำให้ใช้กันแบบครบ3สเต็ปเลยนะคะประกอบไปด้วยสบู่ไฉเท้าค่ะช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าไฉเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดค่ะและเจลลำไยไฉเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงนั่นเองทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะขอแจ้งเพิ่มเติมช่วงนี้ซิสตาเขามีโปรสินค้าพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยนะคะหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยเพราะรองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะผิวปังช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันเราจะหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวเลยโปรช่วงนี้ค่ะคือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นจากปกติ78บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคม68นี้เท่านั้นนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะ
1: Encore Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: Encore Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: นี่คือเชือกวิเศษนะคะหนึ่งงานของรามานูนค่ะเพลงที่คุณแนะนำไว้นี่แหละจากคุณโนนผ่านทาง Facebook อสมทระยองจัดกันให้แล้ว10:40 นค่ะคุณผู้ฟังด้วยนาพาไปในช่วงของ M-Con เตือนภัยนะจ๊ะ
2: M-Con เตือนภัย
1: เอ็มขอเตือนภัยวันนี้ค่ะในเรื่องของมิจฉาชีพยังคงอยู่นะเฝ้าระวังกันด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะผู้ปกครองเฮ้อแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ชอบเล่นสกุชชี่ค่ะใช่ไหมแบบว่ามันเป็นตัวนิ่มๆอะเวลาเราเครียดๆเราเหนื่อยๆเราเมื่อยล้ามือเมื่อยล้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะบีบสกุชชี่กันมันนิ่มแล้วมันก็จะปุดๆออกมาตามล่องนิ้วค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะ CIB ค่ะเตือนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนให้ระวังของเล่นบีบนุ่มนิ่มสกุชชี่หลังพบทั้งปัญหามิจฉาชีพหลอกพรีออเดอร์ราคาถูกแต่ส่งสินค้าไม่ตรงปกค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยจากสินค้าราคาถูกหรือไม่ได้มาตรฐานด้วยโดยสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารระเหยอินทรีย์นะคะซึ่งมีกลิ่นฉุนหากสูดดมเป็นเวลานานอาจทำให้เวียนศีรษะระคายเคืองตาจมูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้จึงควรเลือกซื้อที่ที่ปลอดภัยสังเกตเครื่องหมายมอกทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อของเล่นที่ไม่มีแพ็กเกจห่อหุ้มมิดชิดค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มของเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มของผู้สูงอายุค่ะให้ก็ยังเสี่ยงนะคะในเรื่องของการสำลักหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจเนื่องจากสกุชชี่หลายรุ่นมีรูปร่างคล้ายขนมแล้วก็มีกลิ่นหอม อาจทำให้เผลอกัดหรือกลืนชิ้นส่วนที่หลุดออกเข้าไปนะคะจึงควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเล่นหรือวางไว้ใกล้มือเพื่อวางไว้ใกล้มือเพื่อความปลอดภัยไกลมือสิไม่ใช่ใกล้วางไว้ใกล้มือเพื่อความปลอดภัยค่ะอีกหนึ่งความเสี่ยงนะคะก็คือการสะสมของเชื้อโรคอ่ะเพราะว่าเนื้อโฟมของสกุชชี่คุณมีลักษณะเป็นรูพุนนะคะหากเปียกชื้นหรือทำความสะอาดไม่ถูกวิธีจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียฝุ่นละอองแล้วก็ก่อให้เกิดอาการแพ้จากการสัมผัสได้จึงควรดูแลทำความสะอาดสกุชชี่อย่างสม่ำเสมอหากพบว่าสกุชชี่เริ่มดำสกปรกฉีกขาดหรือล้างแล้วไม่แห้งสนิทควรทิ้งทันทีนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาคุยกันในวันนี้กับช่วงของ M-Con เตือนภัยนะเกี่ยวกับสกุชชี่ที่บอกว่านอกจากจะมีมิจฉาชีพที่แบบว่าหลอกพรีออเดอร์

0: เยอะแล้วอะในเรื่องของโรคต่างๆเชื้อโรคที่จะแฝงเข้ามาสะสมไว้อะก็ดูแลกันด้วยก็แล้วกันค่ะ
1: M-COT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT Radio Network 96.75 อสมทระยอง M-COT International

0: M-Court International
1: M-Court so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายสำหรับเพลงสตริงใหม่กันแล้วนะคะหน้าร้อนมีแมลงต่างๆมากมายค่ะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะคะกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสค่ะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990บอกเบอร์อีกครั้ง02-114-3990

0: 990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
1: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcord Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: อสมทระยอง
1: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟล์เสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
2: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
3: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581
4: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ งบ 2,570 โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2,570 มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5%ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่า

พาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการ

0: ถึง 80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038 614 966 SMS 422

0: Amcot. Memory
1: Amcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: สองเพลงเริ่มต้นของเพลงสตริงเก่านะคะชั่วโมงสุดท้ายของนินาด้วยนาเริ่มกันด้วยนายรู้ไหมของอามค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยอีกหนึ่งงานของอินค่ะนั่นก็คือยิงไกลยิงเจ็บนะคะเดี๋ยวยุดสายหน้าไม้ในช่วงของ Hello M Chord ยังมีอยู่นะหลังจากเพลงนี้กลับมาเจอกันค่ะ

0: MCOT. Memory.
1: Hello. MCOT
2: ได้เวลาแล้วนะคะกับ Hello MCOT ซ้ายสุดท้ายสำหรับช่วงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะไม่สุดท้ายสิสุดท้ายสวัสดีค่ะ
3: จบ
2: สุดท้ายและสายสุดท้ายวันนี้ช่วงเช้าง งกับตัวเองยังไงคะ
3: ไม่ไงอ่ะ
2: อ
3: ้
2: าวงั้นก็วาง
3: กันติดได้ไงไม่รู
2: ้อะไรนะคะ
3: ดันติดได้ไงไม่รู
2: ้ก็ไม่มีคนโทรแล้วไง
3: เอ้ยเลยโทร
2: วันนี้ช่างอีเพลงไหนบอกชื่อเพลงมาก่อนนะหาก่อน
3: เพียงชายคนนี
2: ้พี่อ่ะแล้วเป็นใครอ่ะ
3: ก็ใช่อีทไง
2: รหัสผ่านแล้วกัน
3: เอลคาร์โซแฮปปี้แต่วางสุขช่วงเวลา 9.675 สองทอระยอง
2: จ้ะเพลงนี้ให้ใครจ๊ะ
3: คุณกมลวันครับผม
2: ใครอ่ะอยากรู้อ่ะ
3: เออน่ะ
2: ก็อยากรู้
3: ถ้าอยู่แถวนี้แหละ
2: คนส่งยาคั่ว
3: ไม่เอ้ยสายยาคั่วสายยาคั่วกับนิทาอะไรคิ้วขมติ๊บแกเนี่ยแซวอยู่เลย
2: เนี่ยตอนเนี้ยพี่อ้อแบบตอนแรกก็โอเคอ่ะพอรู้ว่าให้แคร์พอทักไปปุ๊บสายยาคั่วเลยพี่อ้อแบบวางทุกอย่างลงเลยยังไงฝากอะไรถึงสาม
3: ันต้องลุย
2: สาวยาคูนะ
3: ก็ต้องฝากอ่ะเขามาฝากเราทุกเช้
2: า
3: เขาดีนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากหรือเปล่าครับพี่พุทธเนี่ยเขาส่งความร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้เราทุกเช้า
2: ไม่แต่เราจ่ายตังค์นะเราไม่ได้กินฟรีนี
3: ่นั่นแหละทุกเช้าเขาไม่มาเราไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็ไม่จ่าย
2: แล้วทำไมไม่สั่งแบบทีนึงโหลนึงไปเลยอะคะจะได้ไม่ต้องมาทุกวัน
3: เจอทุกวันดีสุดแล้ว
2: หมายถึงใครอะทำไมจิ้งจกทักเร็วขนาดนี้
3: ล่ะ

0: อ่ะ
1: ฝากอะไรถึงคุณอะไรนะคุณกมลอะไรนะ
0: กมลวาน
1: คุณกมลวานฝากอะไรถึงจ้า
0: สุขภาพแข็งแรงเที่ยวให้สนุกมีความสุขทุกเวลาค่าสมุด 10.5 อสมทระยองครับ
1: จ้าเต็มที่กันปะเต็มที่กันปะอ่ะมาประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันค่ะช่างอีถ้าพูดถึงเรื่องของความเผ็ดใช่ไหมก็จะเป็นในเรื่องของแบบว่าเรื่องพริกอ่ะถามว่าถ้าไม่มีพริกใช้อะไรแทนความเผ็ดได้ตอนนี้ที่มีบอกมาแล้วนะมีพริกไทยมีดีปรีมีกระเทียมคุณจี๊ดก็บอกว่ามีมาล่ามีวาซาบิ
0: ผมจะพูดวาซาบิเท่าไหร่เถอะ
1: ไปแล้ว
0: เอาที่ไหนมาเผ็ดดีกว่าม
1: ีดิมันต้องมีดิ
0: ก็จะอีทได้เผ็ดที่สุดแล้วว
1: างสายเลยนะคะวาง
0: เ
1: พลงก่อน
0: เผ็ดที่สุดแล้วเหม็นเขียวด้วย
1: อันหลังก็ใช่แต่อันแรกก็ไม่น่าใช่
0: อันหลังก็น่าจะสุดแล้วอีทเนี่ยเผ็ดสุดแล้วแซ่บสุด
1: ย้อนไปตอนไหน
0: เฮ้ยตอนนี้แม่ทุกตอนนะไปตอนไหนล่ะต
1: ่อโอเคขอบคุณช่างอีทนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ด memory
2: กับช่วงของ Hello M Card นะคะสายสุดท้ายช่วงเช้าวันนี้จากช่างอีทนะคะเรียบร้อยกันไปแล้วล่ะ 11:00 น.กับ29นาทีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยเริ่มต้นกับ SCGC นะคะ SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งมอบ SCGC DMCR Return Tap Gen 3ค่ะเป็นทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่นะคะภายในงานวันทะเลโลกเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลโดยมอบทุนจำนวน7ทุนติดตั้ง6จังหวัดชายฝั่งได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่นะคะที่ผ่านมา SCGC ติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้มีน้ำหนักเบาลงกว่า 50% ค่ะช่วยให้ขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศแล้วก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยค่ะต่อกันที่ปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโปไซดอน90บาร์ค่ะคุณคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้นี่นาแนะนำเลยกับอัลตร้าโปไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านครึ่งเดียวจบนะคะและที่พิเศษสูตรมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้และหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเลยแหละไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมนะคะหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วถ้าโทรวันนี้ค่ะรับเพิ่มเลยกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโปไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
3: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: ทอดมันอร่อย
5: ต้องตราทองสร้อย
4: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
6: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
4: อ้าว
6: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
4: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโปไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
12: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCAT Memory
1: กับหนึ่งงานของมิสเตอร์ทีมนะคะนี่คือไม่ต้องมีคำบรรยายค่ะเพลงที่คุณส่งไว้ผ่านทาง SMS นะที่หมายเลข4221259ทักทายคุณๆได้นะผ่านทาง TikTok นะคะเพลงที่ส่งเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ล้างใจเดี๋ยวจัดให้นะท้ายชั่วโมงนี่แหละอะช่วงนี้ค่ะได้เวลาแล้วกับเรื่องราวของ MCOT พากิน
2: MCOT พากิน
1: เอ็มคอร์ดพากินค่ะจะพูดถึงในเรื่องของพริกไงเพราะว่าประเด็นวันนี้ที่ชวนคุยกันใช่ไหมที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ความเผ็ดจากพริกเราสามารถหาความเผ็ดได้จากที่ไหนบ้างคุณก็บอกกันมาไม่ว่าจะเป็นม้าล่าเอ้ยและอะไรอีกนะวาซาบิแล้วก็มีดีปรีแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีขิงมีข่าอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับพริกกันหน่อยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาพูดว่าถ้าเรากินเผ็ดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างนะคะเมื่อก่อนค่ะคนไทยอย่างที่บอกอะค่ะเรายังไม่มีพริกทานกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรพื้นบ้านเราเนี่ยแหละที่เอามาใช้เพิ่มในเรื่องของความเผ็ดร้อนในอาหารได้ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสุโขทัยนะคะแล้วก็ยุคอยุธยาเขาก็ใช้นะก่อนที่จะมีชาวโปรตุเกสนำพริกเข้ามาย้อนกันนิดนึงว่าในเรื่องของสมุนไพร

0: ไก่พื้นบ้านที่ให้ความเผ็ดร้อนนะคะเป็นอย่างดีเลยที่แบบไทยเรามีนี่แหละก็มีขิงข่าตะไคร้พริกไทยกระเทียมหัวหอมนะคะซึ่งเป็นตัวชูรสเผ็ดร้อนแทนพริกที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันถามว่าอะแล้วพริกมาได้ยังไงพริกไม่ได้อยู่ในไทยหรือไม่ค่ะมีการนำมานะคะในสมัยของอยุธยาในสมัยอยุธยายุคนั้นพริกเข้ามาโดยชาวโปรตุเกสนั่นเองค่ะทีนี้เขามีหลักฐานค่ะคุณผู้ฟังในไตรภูมิพะล่วงนะคะที่บอกว่าอดอยากเผ็ดร้อนไร้นักหนาซึ่งยืนยันได้ว่าความเผ็ดเนี่ยเป็นรสชาติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วแม้กระทั่งยังไม่มีพริกจากทวีปอเมริกาเข้ามาก็ตามนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าเรากินเผ็ดอะไหวไหมหรือว่าอย่างไรช่วยอะไรได้บ้างมาพูดถึงในเรื่องของการกินเผ็ดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3-4 อย่างด้วยกันประโยชน์ของการกินเผ็ดนะ 1 ค่ะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญนะคะช่วยในเรื่องของเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ช่วยขับเหงื่อด้วยเวลาที่เรากินเผ็ดนะข้อที่2ค่ะทำให้อารมณ์ดีเมื่อสมองรับรู้รสเผ็ดนะคะก็จะเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยกำลังบาดเจ็บจึงหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดส่งผลให้เรานั้นอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองข้อที่3ค่ะช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าสารที่อยู่ในพริกค่ะช่วยให้กระเพาะอาหารนั้นขยายตัวรับอาหารได้ดีขึ้นขับลมแล้วก็แก้จุกเสียดด้วยบางคนนี่แบบว่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะในเรื่องของลมที่ขับออกมาจากร่างกายและข้อสุดท้ายก็คือบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะความเผ็ดร้อนช่วยขับเสมหะทำให้ทางเดินหายใจนั้นโล่งแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นแต่ในเรื่องของการทานเผ็ดคุณก็มีข้อควรระวังกันด้วยนะคะการทานอาหารรสจัดเกินไปเป็นประจำอาจกระตุ้นกรดไหลย้อนหรือเสี่ยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบควรทานในปริมาณที่พอดีเพื่อให้มีประโยชน์แล้วก็ไม่ทรมานร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณกำลังมองหาเมนูรสจัดจานทานง่ายนี่เลยก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดกระเพราใช่ไหมบ้านเราเนี่ยแหละนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาคุยกันในวันนี้กับช่วงของเอ็มคอร์ดพากินนะคะ
1: เอ็มคอร์ดพากินเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT International

0: M-Con International M-Con Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงและได้ดูแลคนที่คุณรักโรงเรียนปิยกรุณาบริบาลจังหวัดระยองหลักสูตร NA พนักงานผู้ช่วยการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร CG ดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงขึ้นทะเบียนกับสบส.กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งเดียวในภาคตะวันออก
2: เรียนสั้นจบไวมีงานทำชัวร์ปิยกรุณาบริบาล
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: หมดเวลาในการอยู่ด้วยกันแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจาก2เพลงจบไปเทียบเวลานะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันค่ะคุณแล้วก็มาเจอกันนี่นาอีกรอบหนึ่งช่วงไหนนะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกับขุยเฟื่องเมืองยองนั่นแหละส่งคุณด้วย2เพลงค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวมไปถึงล้างใจ2เพลงที่ส่งกันไว้ผ่านทาง TikTok อสมทระยองนะคะขอบคุณมากๆเลยก่อนจากกันค่ะฝากกันไว้ด้วยนะกับคำคมนี่เลยปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับนะคะแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากค่ะกอดๆคุณนะสวัสดีค่ะ

0: นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ M-Cord Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038614966และ089091558181
5: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038614967และ089091558181

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าว

0: ขณะที่เวลา 12:00 น.ชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 แห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งครับเหตุเกิดประมาณ 5:30 ของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวาอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้

0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
1: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊ม

0: กำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6%อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชวัชสถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัดชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัดชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัชชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 8,600

0: คะแนนค่ะนายปรเมศได้ 2,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงห์ขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบงบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาธนสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อน

0: ถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: มท3เจเศษสั่งการกปภบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท3เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeและ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทางนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่นายพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกลุ่มแล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมเฉาซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับ

0: ดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลด้าโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดล่าเช่นกันหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังแล้วก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงคาราคัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นบรันเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบานหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีต

0: ที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
1: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธรขุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
8: ชีวิตมันก็แบบว่ามันเปลี่ยนไปเลยก็คือพอติดยาไปมันก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะเราก็เริ่มเก็บตัวเราก็เริ่มมีอาการหลอนเหมือนคนจิตไม่ปกติอะค่ะได้ยินเสียงแว่วมาตลอดเลยคิดว่ามีคนจะมาคอยฟังหรือคอยแบบจะทำร้ายเรา
9: M-Pod Radio Network รณรงค์เด็กเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัด

0: เล่นยาเสพติดให้หมดไปจากผืนแผ่นดินไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: ยเฟื่องเมืองยอง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะนี่นารายงานตัวนะคะกับที่นี่นะกับช่วงของคุยเฟื่องเมืองยองค่ะเจอกันกับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะคะ 12:40 นค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันมาดูในเรื่องของอากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะลักษณะทั่วไปค่ะวันนี้จังหวัดระยองนะคะอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมจับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนทะเลค่ะก็มีคลื่นนะคะกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะมาดูที่ภาคตะวันออกก็แล้วกันอย่างที่บอกก็คือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสนะคะความแรงของลมอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะช่วง24ชั่วโมงนี้ลมแรงแรงเลยทีเดียวค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ที่สถานีคือแดดแรงมากแล้วลมก็แรงด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะมาดูในเรื่องของฝุ่นกันบ้างอากาศดีๆแบบนี้นะคะลมแรงแบบนี้ฟ้าโปร่งแบบนี้ภาพรวมของประเทศไทยฝุ่น PM 2.5 เป็นทั้งสีฟ้าและสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังมาดูที่ภาคตะวันออกนะคะสีฟ้าทั้งภาคเลยแล้วจังหวัดระยองล่ะเริ่มกันที่ปลวกแดงค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 น้อยมากเลยอะคุณภาพอากาศดีมาก 2.9 นะคะมาบตาพุด 10.7 ค่ะสนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่าฝุ่น PM 2.5 8.4 นะคะห้วยโป่ง 6.0 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 6.1 ค่ะแล้วก็ตะพงอยู่ที่ 6.5 วันนี้ระยองสีฟ้าทั้งจังหวัดเลยค่ะ 12:43 นาทีพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวกันยาวๆค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดิน

0: ด้วยดินนาวสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินนาวขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: คุยเฟื่องเมืองยอง
1: 12นาฬิกา45นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะที่นี่แหละกับอสมทระยองกับช่วงของขุยเฟื่องเมืองยองค่ะไปกันที่ข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะที่เทศบาลเมืองเนินพระนะคะเขามีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในเรื่องของการลงพื้นที่จัดระเบียบปัญหาเสียงดังรบกวนบริเวณชายหาดแสงจันทร์แล้วก็สุชาดาค่ะเมื่อวันที่27นะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วง4ทุ่มค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองเนินพระนะคะนายสุภชัยโดนค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเนินพระนะคะบูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอปพลนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบบริเวณชายหาดแสงจันทร์สุชาดาค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีที่ประชาชนนะคะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดระยองว่านะคะว่ามีกลุ่มบุคคลนำรถยนต์มาเปิดเครื่องเสียงส่งเสียงดังรบกวนในช่วงเวลากลางคืนค่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รำคาญให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงค่ะซึ่งการลงพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องเสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะคะพร้อมทั้งตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองเนินพระก็ยืนยันว่าการดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อรักษาในเรื่องของความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดแสงจันทร์สุชาดาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนนะคะพูดถึงที่นี่ก็คืออยู่ใกล้เนาะจากตัวเมืองอะจากใจกลางเมืองระยองอะออกไปแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคุณไปเที่ยวกันแล้วพบหรือว่าอยากจะแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมในสร้างการในที่มีการสร้างความเดือดร้อนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ติดต่อกันได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเนินพระนะคะ0386239970ค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วน191ก็ได้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองนะคะก็สามารถแจ้งได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปตักเตือนนั่นเองอ่ะปะข่าวนี้กันต่อค่ะเอาใจเกษตรกันหน่อยเกษตรกรกันหน่อยกับงานนี้เลยเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะคุณพี่น้องเกษตรกรระยองค่ะพบกับปุ๋ยราคาประหยัดคุณภาพดีเกษตรกรชาวระยองห้ามพลาดนะคะกับส่วนลดปุ๋ยและเคมีเกษตรสูงสุดค่ะ 2,100 บาทนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองค่ะขอเชิญชวนเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะคะธงเขียวราคาประหยัดพลาสนะคะส่วนภูมิภาคนะของจังหวัดระยองค่ะคุณสถานที่จัดกิจกรรมหน้าสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายจำกัดนะคะตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะงานมี2วันนะ29ถึง30มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 17:00 นค่ะเช็คเลยค่ะสิทธิพิเศษธงเขียวราคาประหยัดพลาสนะคะสำหรับเกษตรกรทั่วไปมีเล่มเขียวค่ะลดค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาทแล้วก็ยังมีส่วนลดสารเคมีทางการเกษตรนะคะ50บาทค่ะรวม 1,550 บาทพิเศษสำหรับผู้ที่มีบัตรดินดีค่ะหรือว่าบัตร GAP หรือว่าเป็นสมาชิกของขสปช.ขสปช.นะคะไม่ใช่ขอสิต้องขอขสปช.นะคะนอกจากนี้ค่ะลดปุ๋ยลดค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาท300บาทต่อกระสอบนะคะลดปุ๋ยอินทรีย์ค่ะส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์นะคะ250บาทส่วนลดค่าสารเคมีเกษตร50บาทค่ะ

รวมสูงสุด 2,100 บาทอย่าลืมนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วไปใช้สิทธิ์กันค่ะเอกสารที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะมีทะเบียนเกษตรกรค่ะคุณผู้ฟังเล่มเขียวนะบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็บัตรดินดีหรือจะเป็นหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกนะคะสดปช.ใช่ไหมสอจริงๆแล้วเป็นสมาชิกคสปช.ไหมคะน่าจะเป็นคสปช.นะคะอ่ะอย่าลืมกันแล้วกันนะใครอยู่ใกล้ๆสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายนะคะไปกันได้วันนี้กับพรุ่งนี้นะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะนี่เลยรอทั้งเมืองมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2026นะคะยกขบวนเช็คอินระยองปลุกสีสันเมืองท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออกค่ะบริษัท TPN Global จำกัดนะคะโดยคุณปิยพรแสนโกสิกนะคะประธานกรรมการบริหารนำคณะผู้เข้าประกวดมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2026 Presented by True Online Home Next นะคะเดินทางเยี่ยมเดินทางเยือนจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการเพื่อเก็บตัวทำกิจกรรมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ศักยภาพของจังหวัดระยองในทุกมิตินะคะทางด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพร้อมต่อยอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะการต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.สาธิต ปิตุเตชะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคุณพิมพ์พิงฟ้าโชคระพินพัฒน์อารยานะคะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองและคุณวีรยุทธ์อนุจิตอนันต์นะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดระยองร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะสะท้อนความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในการร่วมผลักดันจังหวัดระยองสู่การเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพของประเทศค่ะจุดหมายแรกของการเยือนนะคะคือบริษัท PTT LNG จำกัดนะคะโดยมีคุณทศพลโสภะโนวงนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบำรุงรักษาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดของประเทศไทยสะท้อนบทบาทของจังหวัดระยองในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานและการลงทุนที่สำคัญของประเทศค่ะตลอดระยะเวลาการเก็บตัวนะคะผู้เข้าประกวดจะร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองค่ะพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองแห่งศักยภาพผ่านคำขวัญผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกค่ะเพื่อขยายการรับรู้และสร้างคุณค่าให้กับจังหวัดในมิติการท่องเที่ยวการลงทุนและเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นจากผู้คนทั้งในประเทศและทั่วโลกนะคะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดระยองค่ะคณะผู้เข้าประกวดก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดรอบไฟนอลคอมเพทิชันนะคะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณ MCC Hall The Mall Live Store งามวงวานค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่เวที Mr. Global ระดับนานาชาตินั่นเองค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เข้าประกวดได้ทาง Facebook Mr. Global Thailand และ TPN Global นะคะรวมถึง Instagram ค่ะ @officialMr. Global Thailand นะคะแล้วก็ทาง @TPN Global นั่นเองค่ะมาดูต่อมาเลยก็แล้วกันสินค้าจากช็อปมาเนียกันบ้างค่ะคุณทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดค่ะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญของการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากเลยดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะ

โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดค่ะแถมฟรีกันไปเลยดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยจ้า02-114-3990 นะคะบอกเบอร์อีกรอบนะ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ12:55 นค่ะยังอยู่ด้วยกันกับกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกฎม่านใหม่ลายสยามค่ะเชิญชวนแฟนๆและชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลได้แก่ค่ะ Why Couple of the Year นะคะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีรวมไปถึงรางวัลที่2ก็คือ Prince of Boy Love ค่ะนักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์นั่นเอง3นะคะ Princess of Girl Love ค่ะนักแสดงนำ Girl Love ผ่าเสน่ห์4ค่ะ Rising Star Couple นะคะคู่ชิปแห่งปีคู่ชิปดาวรุ่งนะคะและ5ค่ะ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมนั่นเองค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์นะคะ yentertainaward.mcot.net ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะต่อกันด้วยนี่เลยใครที่บอกว่าสายฟุตบอลนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบรุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนค่ะเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะ2ค่ะเลือกแพ็กเกจ M-COT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะ3ค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆกับ M-COT Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ร่วมโหวตค่ะไปจนถึงราคา500บาทกับ M-COT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมค่ะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่1ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทค่ะคุณจำนวน1รางวัลด้วยกันแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะรุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะรวมไปถึง3ค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็4ค่ะกับ Go Give Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่มีเงินไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะคุณต่อกันด้วยข่าวนี้กันบ้างนะคะจากสำนักงานประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณค่ะการเลือกตั้งผู้แทนนะคะผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนนายจ้างนะเป็นโอกาสสำคัญในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาแล้วก็ผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนค่ะโดยทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆค่ะช่วงแรกวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมอันนี้จะเป็นวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ประกันตนนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะการลงทะเบียนก็3ช่องทางที่คุณสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมือถือหรือว่าทางออนไซต์ค่ะแล้วก็ช่วงที่2วันที่1ถึง15กรกฎาคมค่ะเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือวันที่27กันยายนอันนั้นเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งนั่นเองค่ะติดตามรายละเอียดข่าวสารกันได้นะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับประกันสังคมนะที่ Facebook LINE YouTube TikTok นะคะได้หมดเลยของประกันสังคมหรือว่าจะโทรก็ได้ที่1506แล้วก็กด9นะคะหมดเวลา

0: สำหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันค่ะอีกสักครู่เที่ยวเวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงบ่ายฟังเพลงจากทางสถานีนะคะวันนี้นาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุยเฟื่องเมืองยอง
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900,000 ล้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัด

จนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจาก

0: านการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
7: ์ก็เวลาไปตลาดเราก็พกถุงผ้าไปหรือถ้าไม่มีถุงผ้าก็เอาตะกร้าที่บ้านเราเพื่อไปจ่ายตลาดไปใส่ของใส่รายได้และพวกถุงพลาสติกสมมุติเราใช้แล้วเราเก็บไว้ได้เพื่อมาใส่ขยะแล้วไปทิ้งได้เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อถุงดำอีกเป็นการลดต้นร้อนไปในตัวค่ะ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
8: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
9: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
10: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกMCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: MCOT เพื่อชุมชน

0: M-Court M-Court M-Court เพื่อชุมชน
1: คุณผู้ฟังคะ SCGC ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทยผ่านโครงการบ้านปลา SCGC ในงานวันทะเลโลก2569ที่จังหวัดระยองภายใต้แนวคิด Our Social Our Future ตลอด15ปีที่ผ่านมา SCGC ทำงานร่วมกับภาครัฐชุมชนประมงนักวิชาการและอาสาสมัครกว่า 42,000 คนวางบ้านปลาครอบคลุม5จังหวัดชายฝั่งผลสำรวจพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า284ชนิดและปลาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวประมงพื้นบ้านกว่า500ครอบครัวอย่างยั่งยืน
0: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690

0: บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: Mcot เพื่อชุมชน

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: พอดคอนเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Con Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: M-Con เพื่อชุมชน

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวร่าซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
6: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
5: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
8: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
9: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
11: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot. Look to super,
1: super, super hit.คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาความจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทร02-114-399002-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
6: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์

ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038 614 966

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเอง

0: ความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: ไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกันสี่นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติม

0: ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: พี่น้องเกษตรกรชาวระยองเตรียมตัวให้พร้อมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตผงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดระยองพบกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีราคาประหยัดทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์สารปรับปรุงดินและสินค้าจำเป็นทางการเกษตรอีกมากมายช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรพบกันวันที่29-30 มิถุนายน 2569ณสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายจำกัดตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีราคาประหยัดครบจบในงานเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
5: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
9: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot. ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต
1: คุณผู้ฟังคะหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนี้

0: ออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้เพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
5: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
7: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: คุณผู้ฟังคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอาสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขา

0: ถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อล่อตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถม

อีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
1: ์ก็เวลาไปตลาดเราก็พกถุงผ้าไปหรือถ้าไม่มีถุงผ้าก็เอาตะกร้าที่บ้านเราเพื่อไปจ่ายตลาดไปใส่ของใส่รายได้และพวกถุงพลาสติกสมมุติเราใช้แล้วเราเก็บไว้ได้เพื่อมาใส่ขยะเราไปทิ้งได้เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อถุงดำอีกเป็นการลดต้นร้อนไปในตัวค่ะ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ชุมชนของเราเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกรูปแบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้ปลอดยาเสพติดด้วยเช่นกันครับ
3: ชุมชนจะเข้มแข็งทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน M-Quad Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
4: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: M-Card Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: M-Card Memory
7: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
6: M-Cot Memory

0: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
1: M-COT Radio Network อสมทรยอง 96.75 MHz ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล M-COT
0: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ด
2: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์คุณผู้ฟังคะช่วงนี้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้เลยขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานค่ะไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น

0: านค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะคะและถ้ามีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรตอนนี้เลยนะคะ02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีสมัยนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนนะแม่
3: จริงจ้ะพ่อระยองของเราขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมโรงงานกับชุมชนก็ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งคู่เนอะ
2: ใช่แล้วล่ะบริษัทดาวที่พ่อทำงานอยู่น่ะเน้นเรื่องนี้มากๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดทุกขั้นตอนเลยล่ะ
3: มาตรฐานดีแบบนี้ก็สบายใจหายห่วง
2: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
6: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
7: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
8: MCAT, Memory

ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038 614 966

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: MCOT Memory

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปาระรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้

0: ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลคทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven

0: ้บ้านคุณ
1: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
2: ความอิน
1: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อิน

0: ขอเชิญรับบริการตรวจสุขภาพฟรีกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนปีที่16พบกันทุกวันอาทิตย์ที่กำหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณจุดบริการใกล้บ้านท่านทั้งในพื้นที่ห้วยโป่งมาบตาพุธมาบคาพัฒนาบ้านฉางทับมาและเนินพระเพียงพกบัตรประชาชนใบเดียวก็รับบริการได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทร038-685-666หรือเฟซบุ๊กสมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
1: ถ้าพูดถึงความเป็นไทยคุณนึกถึงอะไรคะ
2: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะ
3: รอยยิ้มยิ้มสยามครับ
4: การไหว้ครับผมว่าคนไทยไหว้สวยนะ
5: Mcot Radio Network ร่วมให้คนไทยภาคภูมิใจความเป็นไทยรักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
7: MCAT Memory

0: คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้องตราทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
2: อ้าว
4: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
2: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TVD

0: แต่เล็กเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038614966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

ปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทระยอง0386149666

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: M-Con Memory

0: MCOT. Memory.
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทรยอง 038-614-966

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟัง

0: ข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็มาพบกันช่วงเย็นนะครับคุณอัน
3: ค่ะ
2: อัน
3: ค่ะ
2: ยังไม่เห็นคุณอันเลย
3: อ้าวโทษทีลืมเปิดกล้องมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
2: โอเคครับ
3: ค่ะ
2: เมื่อตอนเช้านี่เราค้างเรื่องที่ท่านผู้ฟังของเรานะฮะท่านถามว่าทราบหรือยังว่ามีแอร์โฮสเตสไทยไปถูกจับลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเราก็ตรวจสอบข่าวทันทีก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นนะเสร็จรายการก็ได้ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตำรวจออสเตรเลียก็ได้แถลงวันนี้เองว่าได้จับกลุ่มหญิงสัญชาติไทยอายุ26ปีเขาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไงไม่ทราบนะเขาไม่เปิดเลยนะว่าเป็นสายการบินอะไรใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศขนเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจบอกว่าราคาในตลาดมืดเนี่ยเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11,500,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้ประกันนะมีรายงานว่าจะได้ขึ้นศาลอีกทีหนึ่งก็เป็นนู่นเลยครับเดือนกันยายนเลยก็หมายถึงว่ากรกฎาสิงหาแต่น้อยๆ2เดือนครึ่งเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่นะที่เมลเบิร์นนะครับ
3: ค่ะโดยถ้าเราไปดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยจะเห็นในตัวภาพเลยนะคะซึ่งเธอก็เกินไปจริงๆเลยนะคะพี่ไพศาลไอตัวผ้าที่เย็บเป็นถุงแล้วก็ติดแนบไว้กับตัวซับในของกระเป๋าเนี่ยเธอใช้ตราช้างและเขียนว่าไทยแลนด์อ่ะเหมือนกับกระเป๋าที่เวลาเราไปเดินแถวถนนข้าวสารแล้วจะเห็นที่เป็นซูเวเนียร์สมัยโบราณอ่ะซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีอยู่ที่จะต้องมีรูปช้างแล้วมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นถ่ายมาปุ๊บก็รู้เลยว่าไทยแลนด์ product of Thailand เลยก็กระไร
2: เข้าใจว่าจะเป็นของที่ระลึกเพราะว่าตำรวจบอกว่าตรวจพบทั้งหมด12ใบ
3: แล้วก็แต่ว่าเอาซ่อนไว้ใน
2: ซับใน
3: กระเป๋าค่ะคือถ้าจะเป็นของที่ระลึกเองก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ต้องไปอยู่ในซับในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้ามันอยู่ในซับในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเนียนถึงขนาดที่ว่าเอาแบรนด์แบบไทยแลนด์รูปช้างไปแปะอยู่บนถุงยาเสพติดขนาดนั้นหรอกนี่ก็แบบทำร้ายประเทศซ้ำสองเกิดไปนะฮะทำร้ายตัวเองทำร้ายบริษัทการบินไทยแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ26ที่มีหน้าที่การงานมีโอกาสดีมากในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งชาติเนี่ยเธอคิดอะไรพี่ไพศาลคะทุกวันนี้เนี่ยการเข้าไปเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินยังเป็นอาชีพสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงอยู่นะคะมาผู้ชายด้วยแล้วก็ยังเป็นการแข่งขันในอัตราที่สูงมากอยู่ค่ะถึงแม้จะบอกว่ามีอาชีพนู้นอาชีพนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเป็นอาชีพ

0: ที่ยังการสมัครเข้าทำงานการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูง
1: ครับ
0: อาจจะมีความเปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้ฝังกายจนอยู่เป็นคุณป้าแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยรอเกษียณทุกวันนี้เขาเป็นคอนแทคเขาก็ทำ5 ปี 10 ปีอาจจะ

0: ความแบบนี้ในที่สุดได้ค่ะ
1: เข้าใจว่าถ้าอายุ26ก็ไม่น่าจะมีอายุงานมากนักนะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะจบแล้วก็ทำงานนี่แหละ
1: คงจะเพิ่งจะเข้าทำงานการบินไทยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเลยนะครับบอกยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องและกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ย้ำชัดว่าบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สั่งห้ามพนักงานยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งการบินไทยจะดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายควบคู่ไปกับการยึดมั่นจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สนับสนุนการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
0: คนก็คงไม่ได้คิดว่าทางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนหรอกแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามกันตอนนี้ก็คือว่าออกจากประเทศไทยได้ยังไงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่คุณไม่มีวันจะหลบเอาเม็ดถั่วเม็ดงาปลาเค็มเนื้อย่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วสุดยอดของการลื้อค้นเลยกระเป๋าบางใบใหญ่มากเจ้าของเนี่ยหาลิปสติกเล็กๆไม่เจอหายนะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค้นจนเจอได้นะคะถ้ามันมีส่วนผสมของอะไรที่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บก็เอาไปเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็จบกันตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็รอขึ้นศาลที่เมลเบิร์นค่ะ
1: 25คือวันพฤหัสก็เท่ากับเกิดมาแล้ว1 2 3 4 5วัน4วัน5วันผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติยากร
0: กิตติขจรค่ะ
1: กิตติขจรประทานโทษค่ะ
0: ค
1: ุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะบอกว่ายืนยันว่าทางท่าอากาศยานของไทยเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารเดินผ่านเข้าออกโดยเป็นมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ส่วนกรณีที่มีคุณอัญชลีพรตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่า
0: ในโซเชียลเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้กันหมดอะค
1: ่
0: ะ
1: ที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเครื่องบินและผู้โดยสารทอขอชี้แจงว่ามาตรฐานการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามมาตรฐานโลกโดยขาออกเมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุเหล็กหรือโลหะรวมถึงของเหลวที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นดังนั้นการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถแยกสารสิ่งเสพติดที่เป็นเฮโรอีนได้เพราะการแพ็คไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากมีการประสานงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการตรวจค้นสารเสพติดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
0: หมายความว่ายาเสพติดขนออกได้ถ้ามันไม่มีโลหะผสมใช่ไหมคะ
1: คือมาตรการที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาให้ขาออกเนี่ยให้ควบคุมเข้มงวดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเป็นวัตถุระเบิด
0: ระเบิด
1: แล้วไปตรวจค้นสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยในขาออกก็คือขาเข้าทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะตรวจไม่เจอถ้าเป็นยาเสพติดแต่จะไปถูกสกัดจากช่วงตอนที่ถึงขาออกนะวันนี้เขาอธิบายว่าอย่างนั้นเหมือนกันกับของเราถ้าผ่านจากท่าอากาศยานต้นทางมาเนี่ยเข้ามาได้นะก็จะมาติดขาออกเรา
0: ก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งขนเฮโรอีนจากออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยขาออกจากออสเตรเลียอาจจะโอเคเลยล่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตรวจเฮโรอีนที่มีลักษณะคล้ายแป้งเนี่ยเขาก็จะตรวจอะไรนะฮะก็จะตรวจพวกโลหะเพื่อป้องกันให้มีระเบิดขึ้น แต่ว่าก็จะ

0: ติดที่ตม.หรือว่าตำรวจที่เมืองไทยที่สกัดเฮโรอีนไม่ให้เข้าเมืองไทยแต่ตอนออกจากออสเตรเลียอาจจะแบบก็คล้ายๆกับที่
1: อาจจะรอดมาได้อาจจะรอดมาได้
0: ออกจากเมืองไทย
1: แต่จะมาติดที่ที่ด่านถ้าทุกคนมาเมืองไทยก็จะติดด่านขาเข้าของเรา
0: เป็นสากลใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นสากลเป็นสากลใช่ไหมคะ
1: เขาแถลงว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมแต่ว่าที่คุณกิติพงศ์เขาแถลงนี่ก็แถลงว่าอย่างนั้น
0: เป็นสากล
1: คุณกิติพงศ์บอกว่าถ้าเป็นขาออกเนี่ยที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยเราตรวจเน้นไปที่เรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกวัตถุระเบิดพวกโลหะพวกของเหลวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะยกเว้นแต่ว่ามันมีการข่าวมาแล้วระบุแต่ระบุกว้างระบุแคบแล้วแต่อันนั้นเขาจะสกรีนเขาบอกยาเสพติดเนี่ยมันจะตรวจด้วยเครื่องมือทีเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องใช้สุนัขดมก่อนเขาจะให้ถ้าสมมติว่ามันมีการแจ้งอะไรมามีเบาะแสนะเขาจะให้สุนัขเดินดมเลยของไทยเนี่ยที่ไปถูกเนี่ยก็ถูกสุนัขก่อนที่ออสเตรเลีย
0: สุนัขก่อน
1: แล้วหลังจากที่เจอพิรุธแล้วเขาจึงขอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปสแกนในเครื่องสแกนพิเศษเขาอีกทีนะจะเป็นของหน่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่เขาจะสแกนกระเป๋าในทีนะ
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงนะคะ18:10 นเรามีข่าวพิเศษนะคะวันนี้
1: กับกฟผ.ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกฟผ.ซึ่งวันนี้ที่ฉันเห็นแถลงการใหญ่ของรองผู้ว่าการกฟผ.นานๆจะเห็นกฟผ.เขาสู้ยิบตานะ
1: คร
0: ับ กฟผ.คว้ารางวัล Prime Minister Award มุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2569โดยมีนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นโฆษกของกฟผ.ด้วยนะคะเป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year โดยนายวริศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.หรือบริษัท InnoPower จำกัดและบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสำหรับ InnoPowerมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน InnoSpace ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคทั้งนี้กฟผ.และบริษัทในกลุ่มไม่ใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้วยในนวัตกรรมด้วยค่ะ
1: ครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วย ลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
0: พี่เสกสารเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่อง
1: ผู้หญิงที่ไป
0: ถูก
1: ขนยาเสพติด
0: หา มีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เสกสารคะ
1: ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนฝากแอร์สาวคนนี้ไปทีนะแล้วก็เข้าไปฝากข้างในเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอา
0: ไ
1: ม่ได้ไม่ได้ผ่านอยู่ในกระเป๋าของแอร์คนนี้ตอนที่ไปผ่านคือที่เขาลากกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ปกตินะตอนผ่านนั้นไม่มีแต่ว่าคนที่เอาเข้าไปเนี่ยสามารถเอาเข้าไปแล้วก็ไปส่งกันที่ภายใน
0: น่าเปิดดูคลิปวงจรปิดนะคะว่าเป็นการฝากแบบที่เรียกว่าฝากกระเป๋าทั้งใบไปหรือว่าหยิบของออกมาแล้วก็เปิดใส่กระเป๋าของผู้หญิงที่ปลากผ่านเข้ามาแล้ว
1: ควรจะสอบ
0: เดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะพี่เลยสารคะ
1: อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้โดยที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
0: แต่ว่าที่ฉันเห็นแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าที่ลากขึ้นเครื่องได้ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะพี่เลยสารมันไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าใบเล็กที่เราลากแล้วก็เอาไป
1: ต้องโหลดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้ากระเป๋ามันต้องโหลดเนี่ยมันเอาเข้าไปฝากข้างในไม่ได้นะคะ
1: ถ้าแอร์
0: เพราะว่ากระเป๋าที่ต้องโหลดถูก
1: ถูกต้องค่ะที่นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกระเป๋าที่ต้องโหลดเนี่ยมันต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์
1: แสดงว่าต้องฝากกันไปตั้งแต่ข้างนอกมาละแล้วแอร์ก็ต้องกระเป๋าใบนี้ไปโหลด
0: หรือ
1: ไอ้ส่วนกระเป๋าลากก็ลากไป
0: หรือถ้าไปลากเข้าไปส่งให้ใหม่ทั้งใบสมมติถ้าเรียนดูผิดว่ามันเป็นใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่นะคะไปรับทั้งใบที่นั่นแล้วก็ลากขึ้นเครื่องปกติแอร์โฮสเตสเขาจะไม่ลากกระเป๋า2ใบ3ใบนะคะเขาจะมีสะพายใบหนึ่ง
1: แล้วก็มีเป็นไอ้ที่เป็นกระเป๋าลากแบบที่ขนาดที่ใส่ในไอ้ช่องนั่นในเครื่องได้ครับ
0: เป็นกระเป๋าของบริษัทค่ะต้องใช้เหมือนกันหมดไม่งั้นจะสีแดงสีชมพูหลากหลายเขามีกระเป๋าของเครื่องแบบเขากระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากและอาจจะมีถุงสูตรถุงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะไปรับกระเป๋าแยกต่างหากข้างในเพิ่มขึ้นหนึ่งใบไม่ได้แต่สามารถเอาของไปใส่เพิ่มได้
1: ไปใส่เพิ่มในกระเป๋าที่ลาก
0: แล้วถ้าเอาของไปใส่เพิ่มได้มันไปอยู่ในถุงซับในของกระเป๋าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่เขาอันนี้มันเป็นของมันเป็นถุงผ้าเนี่ย12ใบมันก็นิดเดียวฮะ
0: แต่เขาว่าแอบเอาไปใส่ในซับในของกระเป๋าเลยนะ
1: ทำมาเรียบร้อยแล้ว
0: แสดงว่าเอาให้ทั้งกระเป๋าเลย
1: ถุงผ้าเนี่ยมันมีซับในแล้วก็ยัดเข้าไปในซับในถุงผ้าคล้ายๆย่ามนึกออกไหมคุณอันเป็นย่ามหมายเป็นผ้าทอแล้วทา
0: หมายถึงซับในกระเป๋าไม่ใช่ซับในกระเป๋าเดินทาง
1: ไม่ซับใน
0: กระเป๋าของซูเวเนียร
1: ์ตาช้างก็มีไทยแลนด์นี่แหละซูเวเนียร์
0: โอเค
1: ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทำมา12ใบเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าใส่เฮโรอีนกระจายกันไปครบทั้ง12ใบหรือครบในใบใดใบหนึ่งหรือไม่กี่ใบแต่เขาต้องกรีดตำรวจออสเตรเลียกรีดเลยกรีดเห็นมีรอยกระเป๋าช้างเนี่ยกระเป๋าอันนี้มันไม่ใหญ่มากฮะเป็นกระเป๋าเล็กเป็นของ
0: เป็น
1: ของ
0: ฝ่ามือเนี่ย
1: เป็นของซูเวเนียร์เนี่ย
0: ก็ใบหนึ่งขีดหนึ่ง10ใบก็กิโลหนึ่งแล้ว
1: ผมคิดว่าไม่น่าโหลดอ่ะผมคิดว่าน่าจะใส่ไอ้ที่เขาลากไปนั่นแหละแต่เขาที่เขาใส่ไปก่อนที่จะเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจหรือว่ามีคนเอาเข้าไปให้เขาข้างในอันเนี้ยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะพอทราบ
0: อินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเนี่ย
1: แต่เพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ารับมีคนเนี่ยนำของเนี่ยมาฝากเป็นไปได้ว่าเธอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเฮโรอีนเพราะว่าวิธีการขนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้นะเพื่อไม่ให้มีพิรุธเขาจะให้คนขนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างลุกลี้ลุกลนบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ให้รู้เลย
0: แสดงว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจมาก
1: ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: หรือไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะพี่ไพศาลน่าเห็นใจมากค่ะ
1: ครับคือผมว่าถ้าเธอแม่โอกาสที่จะเสี่ยงทำเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะผมบอกได้เลยนะ
0: ยกเว้นแต่
1: ว
0: ่า
1: ใช่ยกเว้นแต่ว่าเผลอๆผมเชื่อว่ามีความรู้ได้สูงที่ตกเป็นเหยื่อแต่จริงๆเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่าไอ้เรื่องรับฝากเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจแบบนี้ยิ่งต้องสำนึกมากนะไอ้เรื่องการรับฝากของมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อย่างยิ่งเลย
0: ไม่ได้คิดอะไรฝากกระเป๋าลูกช้างฝากกระเป๋าช้างเอาไปให้เพื่อนฝรั่งที่นั่นโอ้โหเราก็ไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะฮะแต่คิดว่าคนที่เป็นทำงานด้วยกันมาแต่บนเครื่องน่าจะรู้แหละคือถ้าคนรู้ตัวว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะลุกลี้ลุกลนตั้งแต่อยู่บนเครื่องนะทำงานน่าจะไม่ได้ปกติ
1: ผมก็คิดว่างั้นยิ่งอายุประมาณนี้ประสบการณ์ไม่น่าจะมากนะ
0: แต่ถ้าเกิดว่า
1: เธอ
0: ไม่รู้เรื่องจริงๆนะ
1: ภาษายาเสพติดเขาเรียกอะไรเป็นใช้ถูกใช้เป็นม้า
0: ค่ะ
1: เป็นม้าคอยลำเลียงของไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนี่ก็เรื่องที่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันก
0: ็ในระหว่าง
1: เสียหายชื่อเสียอันนี้คุณฮันก็นึกถึงนะว่าจากนี้ไปคนไทยที่จะเข้าออกประเทศต่างๆนะก็คงจะถูกสอดส่องมากโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าที่สายการบินอย่างนี้ก็สายการบินก็คงจะถูกคือมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเอาเข้มเลย
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ถ้ารู้ว่าเป็นสายการบินแบรนด์นี้มาก็ต้องเข้มเป็นธรรมดาเพราะข่าวยังร้อนอยู
0: ่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับการแฉคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ปลัดมหาไทย
0: ไปแจ้งความ
1: มีรายงานว่าไปแจ้งความเอาผิดซึ่งบางคนเขาก็สงสัยนะเป็นการไปแจ้งความเอาผิด CSILA
0: ซึ่งอยู่อเมริกา
1: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางยาก
0: แล้วก็ข่าวของเขาก็ผิดถูกๆแตงโมเรื่องผ่าพันคอไปถึงไหนแล้วล่ะใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องที่หนักมากก็คือเรื่องที่เกาะช้างเรื่องที่เกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตนะคะพี่ไพศาล
1: นานแล้วนี่นานมาก
0: นานแล้ว
1: ในตอนนั้นที่พม่าจากพม่าได้ใช่ไหม
0: ที่ไปมุ่งเป้าว่าเป็นคนไทย
1: วัยรุ่นไทย
0: งานนั้นดิฉันเคยพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วว่าเขาฟ้องเขาเรียก10ล้านนะคะแต่ตอนที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปฟ้อง CSILA เขาไปฟ้องสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาเรียก10ล้านเลยถามว่าสื่อพวกเนี้ยที่เป็นตัวเปิดใครมารับผิดชอบค่ะ
1: ครับ
0: คือมันก็แต่โอเคบางอันมันก็ถูกบางอันมันก็ผิดคือถ้ามันผิดบทคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ผิดถูกๆแบบเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่าไปฟ้อง CSILA ทำไมเขาไม่ฟ้องนายกิจกับนางสาวส้มอะคะทั้งที่วันนี้ที่ฉันตามไปดูคุณนั่นน่ะคุณดนัยอะหมาแก่อะค่ะตอนนี้เขาจัดส่วนตัวเขายังไม่ได้ไปลงสื่ออะไรที่เป็นสื่อหลักใช่ไหมคะ
1: เขาจะหมดสัญญาคุณดนัยก็จะหมดสัญญากับอสมทวันไหน
0: อ๋อยังอยู่อสมทอยู่ใช่ไหมตอนนี้
1: เข้าใจว่า
0: แสดงว่าเขาจัดที่อสก็จัดที่อสมทนั่นแหละโอ้โหนี่แกเต็มที่เลยเหรออยู่อสมทไหนๆแกจะไปแล้วแกเปิดหมดเลยค่ะพี่ไพศาลส้มเป็นใครกิจเป็นใครซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งข้อหาหรือไม่เอาส้มกับกิจมาคุยอะคะ
1: ก็เห็นคุณอะไรนะป อนนี้เป็นรองนายกอ่ะเพื่อนร่วมรุ่นคุณเนวินว่าคุณอะไรนะทรงศักดิ์ทองศรีอ่ะคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าให้ทนายฟ้องทั้งสองคนนี้ละผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาแล้วรู้แล้วหรือว่าเป็นใครบอกว่าเท่าที่สืบทราบรู้แล้วว่าคือใครก็จะฟ้องตามชื่อจริงตัวจริงของทั้งสองคน
6: เป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะจ่านั่นน่ะไม่ใช่จ่าสิบตำรวจนะคะเป็นจ่าสิบตรีพิชิต
1: เป็นทหารเป็นทหารใช่ไหม
6: นั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็กิจเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรพลอะไรอ่ะเสียพอพีตัวพีเนี่ยนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะพี่เป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะคะประเทศไทยค
1: ่
6: ะ
1: เดี๋ยวผมเห็นทางอะไรนะ Next New ครับเขาเปิดใช่ไหม
6: เขาเปิดกันหมดแล้ว
1: ไม่อยากอ่านเราแค่ไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเปิด ว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะ
6: ค่ะ
1: ถ้าไป
6: ประวัติความเป็นมาก็เคยเป็นนักการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา
1: ชาติไทย
6: แล้วก
1: ็
6: เป็นคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกันกับคุณเอกราชช่างเหล
1: า
6: แล้วจากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ช่วยงานคุณธรรมนัสแต่ก็เพื่อนฝากก็ฝากไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็เคยไปช่วยงานลูกคุณเอกราชซึ่งอยู่ที่อบจ.ขอนแก่
1: น
6: แต่ส
1: ุ
6: ดท้ายทำงานได้เดือน2เดือนเขาก็ไม่เอาเขาก็ออกให้ออกค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ทุกวันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงเกษตรด้วยหรอคะ
1: ก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรแล้วแต่อย่างนี้เขาบอกว่าข้อมูลใน Facebook ล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นที่ปรึกษาคุณธรรมนัสไปอยู่พรรคกล้าธรรมแต่หน้า Facebook เนี่ยขึ้นว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
6: ค่ะ
1: ก็เลยประหลาดแต่ผมก็คิดว่าพวกที่เขาเป็นพวกรับมียุทธอะไรแบบนี้นะเขาก็จะต้องมาคุมกว้างๆอย่างเงี้ย
6: เข้าทางไหนก็ได
1: ้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าไม่จริงเลยสักอย่างเดี๋ยวสาวไปลึกๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกล้าทำเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณธรรมนัสเขาเลยแต่ว่าเกี่ยว
6: ข่าวว่าเอามาฝากก็โอเคฝากก็ฝากแต่
1: จะเกี่ยวคุณเอกราชหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณเอกราชกับลูกชายคุณเอกราชเขาว่ากันไป
6: ส่วนคุณกันดาพรอะไรนั่นนะคะส้ม
1: ส่วนคุณส้มเนี่ยเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะกันดาพรใช่ไหม
6: กันดาพร
1: มี
6: เป็นคนกว้างขวางในวงการศึกษามา20กว่าปี
1: เป็นคนไปขุดคุยว่ามันเคยมีเพจของสนามสอบธรรมศาสตร์ใช่ไหม
6: ธรรมศาสตร์จัดสอบ
1: สมาธิเพจชื่อธรรมศาสตร์จัดสอบเนี่ยคุณอันได้เห็นใช่ไหม
6: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
1: เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่พวกปลายช่วงปลายปี68เนี่ย สนามสอบธรรมศาสตร์จัดสอบเลยเนี่ยนะเขาเคยโพสต์นะฮะส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามันมีข้อมูลที่พูดกันในหมู่ผู้สมัครมากว่ามีหญิงสาวเนี่ยชื่อเขาก็เอ่ยชื่อเลยนะเนี่ยคือสุการดานามสกุลอะไรเนี่ยเลาะเลย
6: สุการดาหรือการดาพรก็ไม่แน่ใจ
1: อะไรการดา
6: อาจจะเปลี่ยน
1: การดาพรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือเนี่ยชื่อที่เขาเปิดเผยว่าส้มเนี่ยเขาชื่อเนี้ยชื่อจริงเขาชื่อเนี้ยนะได้ไปอ้างตัวกับบรรดาผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายว่าไม่จ่ายเงินสามารถที่จะดำเนินการให้สอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาบอกเพจอันนี้เขาพูดเขาโพสต์ล่าสุดว่าเขาสอบถามไปเนี่ยไม่เคยได้รับคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทั้งที่ให้เบาะแสจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้รู้สึกเขาจะโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าเราก็เคยมีข้อสงสัยอยู่นะเราถามไปแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ความสนใจในข้อมูลนี้เลย
6: แล้วเรียนถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันละกันว่าแปลกใจหรือเปล่าที่เขาไม่สนใจให้พักกันก่อนเดี๋ยวมาดูคำตอบ
1: พักสักครู่ครับ
6: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: เมื่อเช้า
1: คุยต่อครับ
6: ค่ะเมื่อเช้ารายการของเราเนี่ยที่มีท่านผู้ชมแฟนรายการประจำของเราแจ้งเข้ามาเรื่องข่าวแอร์การบินไทยเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าทำประจำมา15 ครั้งแล้วทำมา
1: สิบห้าคนเนี้ยเหรอ
6: ใช่ค่ะเมื่อกี้นี่ก็เข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาในเฟซของเราเขียนว่าวงในบอกว่าทำมาหลายครั้งเป็น10 ครั้งรับครั้งละล้าน
1: ตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรู้ดิ
6: เอาเป็นว่าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏหนึ่งเธอทำมาประจำจนชำนาญหรือเธอเป็นเหยื
1: ่ออ
6: ันไหนน่าสงสารกว่ากันฮะ
1: อันไหนน่าสงสารกว่ากันเหรออ๋อถ้าเป็นเหยื่อน่าสงสารถ้าโดนใช้เป็นม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็
6: ใส่ไม่ทันเขา
1: อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่า
6: ใส่ไม่ทันเขา
1: ซึ่งมันก็คงจะมีเหตุผลอะไร108 พันประการนะเช่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่มันเกรงใจกันมากๆนะอันนั้น
6: ไม่คิดว่าจะพี่เขาจะทำไม่คิดพี่เขาจะเกี่ยวคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดเผยมาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะเอายาเสพติดมาให้เราอันนั้นก็จะนิยายเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำมาแล้วหลายครั้งตามที่มีคนพยายามพูดเนี่ยนี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเมื่อก่อนอายุ26มีหน้าที่การงานกล้ามายืนจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่นี่ทำให้เธอ เลือกเส้นนี
1: ้ใช
6: ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีคิดว่าที่กำลังน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีประกาศของกองกำลังบุรพาค่ะประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแล้วนะคะพี่ไพศาลข่าวออกมาทุกสื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยรายละเอียดก็บอกว่ากองหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงออกประกาศเรื่องมาตรการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก245780ปีที่แล้วโดยกองกำลังบุรพาเฉพาะกิจโคกสูงชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1205ได้จัดกำลังชุดช่างทำการเพิ่มเติมลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจบ้านหนองจาน40ถึงจุดตรวจ41บ้านหนองจานโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของผบ.เฉพาะกิจโคกสูงค่ะแล้วก็ได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารและได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณ หลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยค่ะคือประชาชนนี่เห็นฝนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำนามา40ปีดีใจได้คืนเข้าไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงถ้าไม่เข้าจะมีคนอื่นเข้าไปยังเห็นยังบางจุดที่ยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะ
1: เข้าใจว่าที่คุณนันพูดเนี่ยเรื่องหลังเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าแย่งกันอ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั้นที่นี้
6: อะไรเมียกำนันอะไรเจ๊เนี่ย
1: ใช่ใช่
6: ก็ยังไม่ยอมนะคะ
1: คนที
6: ่สู้ยิบตาอยู
1: ่มีคนที่เขาบอกอันนี้เขาเป็นมรดกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขมรมายึดเขาไม่ได้ใช้พอไล่เขมรไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่คืนแต่ก็มีเจ๊นู่นเจ๊นี่อะไรที่เขา
6: เมียกำนันลี
1: มาสามีเขาไปแล้วแต่ว่าตัวเขายังอยู่แล้วเขาเป็นคนไทยเขาก็ถือว่าที่ของเขาอะ
6: แล้วทำไมถือว่าเป็นที่เขาได้ครับเขาไม่ได้มายังไงอะคะ
1: คือนาทีนี้
6: อีกคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดนะคะ
1: คือนาทีนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ 100% หรอกแล้วทางการเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะให้การให้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำหากินแต่ว่าก็อย่างว่าก็ชาวบ้านแบบเอารถเอาอะไรเข้าไปเกรดที่ปรับที่อะไรกันไปแล้วก็มีปัญหากันนี่ทหารเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องไปยืนคุม24ชั่วโมงใช่ไ
6: หมเพราะนั้นก็บอกไม่ต้องเข้ามาเลย
1: ก็ต้องมีคนมาร้องก็ทำดีที่สุดก็คือว่าประกาศเป็นเขตอย่างนี้ไปเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องผมไอ้ถูกกดดันมาจากฝั่งตรงข้ามมาเลยเป็นปัญหาภายในนี
6: ่ก็คือว่าบริเวณนี้นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพปฏิบัติการของทหารการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธนั่นนะฮะทะเลาะกันเองรวมถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออกก็คือห้ามเข้าทุกกรณีตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจากนั้นกลับไปมาปลูกมาทำไร่มันมาปลูกข้าวโพดมาได
1: ้
6: แต่ไม่ให้ปลูกบ้านที่เป็นสารค่ะเพราะถ้าอยู่ได้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ออกสิคะนอนกันตรงนั้นได้เลยมาปลูกข้าวโพดมาปลูกมันแต่6โมงเย็นกลับไปแล้วมาทำไร่อีกทีหนึ่ง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแสดงและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตเข้าออกนี่เหมือนโบราณเลยสมัยก่อนที่ได้ทำข่าวนั่นแหละต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปที่จะเข้าไปหนองจานนนท์มักมุ่น
1: ปัญหามันก็มีความซับซ้อนอยู่ครับ
6: ที่แย่งกันเนี่ยไม่ใช่แย่งที่นาหรอกใครจะไปอยากมีที่นาติดกับเขมรเลยยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะยังไงใครจะไปอยากได้แปลงนี้สร้างบ้านยิงกันเมื่อไหร่ก็เราก่อนเพื่อนเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากเพราะมันคือชายแดนที่สงบเมื่อไหร่ตรงนี้แหละค่ะพี
1: ่ต้องการเข้าออก
6: เป็นด่านหน้าในการเข้าออกเลยขายอะไรก็ได้
1: ทั้งคนทั้งของครับ
6: ถูกต้อง
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
6: ทำเป็นกำแพงเฉยๆก็ได้ทำเป็นบ้านเราเฉยๆก็ได้แต่บ้านเราเปิดประตูออกฝั่งเขมรใครเข้าก็ได้ใครออกก็ได้
1: ก็มีไงปลูกอยู่ริมคลองเลยริมคลองสุดชายแดนเลย
6: ทำเป็นเข้าบ้าน
1: เขตไทยก็อยู่ครึ่งคลองใช่ไหมอีกฝั่งต้องการบูชาก็ล่องเรือไปล่องเรือมา
6: เข้าบ้านหลังนี
1: ้แล้วก็ขึ้นมาก็ทะลุเข้าบ้านมาก็ออกไปจริงก็ไทยละเดินไปอีกหน่อยก็ประมาณนี้ก็ว่าประมาณกิโลครึ่งก็เข้าเมืองปอยเป็ด
6: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยึดไว้เพื่อทำมาหากินเลยหรอกยึดไว้เมื่อวันหนึ่งเมื่อสงบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือพื้นที่ทำเลทองฝังเพชรเลยแหละค่ะ
1: ย้อนมาที่เรื่องไอ้คดีทุจริตสอบนะครับที่เขาไปตรวจค้นในบริษัทที่บางกรวย
6: 3เมืองเจริญ
1: บาง
6: ใหญ่3เมืองรุ่งเรือง
1: สามเมืองเจริญรุ่งเรือง
6: เจริญรุ่งเรืองด้วย
1: เจริญรุ่งเรืองกิจด้วย
6: ค่ะทำไมต้อง3เมืองก็ไม่รู้
1: เจริญรุ่งเรืองกิจคือเวลาบางทีบริษัทเนี่ยมันตั้งชื่อไปสั้นนักหรือว่าอะไรมักบางทีจะไปซ้ำ3เมืองเจริญโอ๊ย3สามเมืองเจริญรุ่งเรืองแม่ยังซ้ำอ้าวสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจไม่ซ้ำไม่ซ้ำได
6: ้เกิดซ้ำขึ้นมาก็สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจริงจริงนะจ๊ะ
1: สามเมืองเจริญ
6: ก็เปลี่ยนเป็น
1: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจอี
6: ถ้าจริงๆนะคะซ้ำเอาเป็นจริงๆนะจ๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยยาว
6: ค่ะ
1: เขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมันมีกรรมการ3คนก็คือชื่อพิชิตทั้งพรมเนี่ยก็คือสิบตรีเนี่ยนะจ่าสิบตรี
6: ดร.พิชิต
1: จ่าสิบตรีดร.พิชิตเนี่ยนะ

0: แล้วก็มีชื่อสุภาวินีทั้งพรมเขาบอกเป็นภรรยาพิชิต
1: เป็น
0: แล้วอีกคนหนึ่ง
1: เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเลยค่ะ
0: อีกคนหนึ่งชื่อนางสำเภาบุญเอี่ยม
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าสื่ออย่าง Next News เขาไปขุดมานะเขาบอกว่าพิชิตเนี่ยเดิมเนี่ยรับราชการเป็นช่างอยู่ที่เทศบาลเมืองปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพื้นเพเป็นคน
1: อยู่นั่น
0: แ
1: หละ
0: พื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละ
1: ก็ภรรยาก็ยังอยู่ค่ะพี
0: ่ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายที่แล้วก็ไปทำงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่าพื้นเพดั้งเดิมเขาอยู่ที่นั่น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้องชายเขาถึงขึ้นเป็นนายกได้ไง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าครอบครัวเขาต้องอยู่ที่นั่นพงศักดิ์ขณะที่นายพงศักดิ์อัจฉริยะประสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองปลายบางยืนยันข้อมูลส่วนตัวว่าเท่าที่รู้จักกันพิชิตเป็นคนน้ำใจดีใช้ได้ส่วนเขาจะไปทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะส่วนวิภาวินีทั้งพรมซึ่งก็ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นภรรยาพิชิตปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.บางขุนกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งปรากฏว่าข้าราชการท้องถิ่นที่มาทำงานให้ที่บริษัทเนี้ยก็เป็นข้าราชการของสังกัดนี่แหละอบต.บางขุนกองนี่แหละซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าคนรู้จักของคุณสุภาวินีทั้งพรมนะที่ขนก็ไปทำงานนี่แหละพาร์ทไทม์เนี่ยนะสอบถามข้อมูลจากนายนำโชคกลีบบัวซึ่งเป็นรองนายกอบต.บางขุนกองให้การยืนยันว่านางสุภาวินีทั้งพรมรับราชการอยู่ที่อบต.บางขุนกองจริงและเป็นภรรยาของจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมอย่างไรก็ดีภายหลังปรากฏข่าวข่าวเรื่องไปจับบุกจับอะไรกันเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยนะปรากฏว่านางสุภาวินีได้ยื่นใบลาป่วยและจนถึงล่าสุดยังไม่ได้กลับเข้ามาที่อบต.บางขุนกองลาป่วยยาวเลยนะเมื่อสอบถามได้มีการว่าได้มีการถามข้อมูลจากนางสุภาวินีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างหรือยังนายนำโชคตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรและก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากทำงานที่อบต.นี้ด้วยกันนายนำโชคบอกว่าตอนแรกๆตอนเป็นข่าวแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่านอกจากทำงานที่อบต.เขาไปทำงานอะไรอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะเขายื่นใบลาป่วยและก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานซึ่งการลามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของเขาก็ต้องรอดูว่าเมื่อครบกำหนดลาแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วบอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนางสุภาวินีก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่อบต.ไม่กี่ปีแต่ทำงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถามว่ารู้จักสามีก็คือนายพิชิตไหมนายนำโชคตอบว่าไม่รู้จักเคยเห็นกันแค่ช่วงแรกตอนที่นางสุภาวินีเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆซึ่งนายพิชิตก็มาส่งภรรยาของเขาจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเมื่อถามว่าแล้วมีข่าวว่านางสุภาวินีเนี่ยขับรถเบนซ์มาทำงานที่อบต.จริงหรือไม่นายนำโชคตอบว่าจริงเขาขับรถเบนซ์มาทำงานจริงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากถามว่ามีเจ้าหน้าที่อบต.บางขุนกองไปรับจ้างแก้ไขกระดาษคำตอบด้วยรู้หรือไม่นายนำโชคตอบว่ามี2คนหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานเหมือนกับนางสุภาวินีแต่ผมยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้อบต.บางขุนกองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ล่าสุดปลัดอบต.ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นถ้านางสุภาวินีและเจ้าหน้าที่อีก2คนกลับเข้ามาทำงานก็คงจะต้องสอบสวนข้อมูลเป็นทางการต่อไป
1: ไม่เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลาออกด้วย
0: ยังไม่ได้ลาออก
1: เพราะว่าตัวสามีนี่ลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หายตัวไปด้วย
0: สามีนั้นถูกตั้งกรรมการสอบไปด้วย
1: แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างยังคะ
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับคราวนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อเป็นกรรมการด้วยชื่อนางสำเภาใช่ไหมนางสำเภาเนี่ยที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ด้วยนะข้อมูลนางสำเภาเนี่ยในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามเมืองเจริญลูกเรืองกิจนางสำเภาบุญเอี่ยนแจ้งที่อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบุอาชีพว่ารับจ้างเมื่อปี59เนี่ยช่างจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยนะช่วงจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยแจ้งว่าอายุ56ปีเมื่อปี59นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันน่าจะอายุ66ปีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหล่งข่าวจากอบต.กำแพงดินให้ข้อมูลว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลของนางสำเภากันต่อพักสักครู่ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับ
3: ค่ะเชิญค่ะพี่แสง
2: มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอบต.ที่กำแพงดินเนี่ยแหล่งข่าวอบต.กำแพงดินบอกว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยเท่าที่ทราบมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้ว่ามีอาชีพทำนานี่แหละนางสำเภาเนี่ยนะแต่มีรายงานข่าวว่ามีลูกสาวได้แต่งงานโดยลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมีฐานะดีเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจึงปรากฏว่านางสำเภาเนี่ยซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากตลอดช่วง1และ2ปีที่ผ่านมาในเขต
3: จังหวั
2: ดพิจิตรเนี่ยอำเภอสามงามส่วนข้อมูลว่านางสำเภาจะมีสถานะเป็นญาติหรือเป็นแม่ของนางสุภาวินีและเป็นแม่ยายของนายพิชิตหรือไม่แรงข่าวบอกว่าไม่ทราบคงต้องไปถามญาติเขาที่เป็นกำนันกับแบ่งดินแสดงว่ามีระแคะระคายว่าสำเภา
3: แม่ยายมา
2: แม่ของแม่ของคุณสุภาวินีก็เทียบเท่ากับเป็นแม่ยายคุณพิชิต
3: แล้วก็มีเงินไปซื้อที่เยอะที่สำนัก
2: ก็ปรากฏว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยเขาก็ไปติดต่อนายพงพลคงมั่นคนนี้เป็นกำนันตำบลกระแพงดินที่ถูกระบุว่าเป็นญาติกับนางสำเภานายพงพลยอมรับว่าเป็นญาติกับนางสำเภาจริงแต่ติดภารกิจอยู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสืบค้นจะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะ
3: อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปถ้าจะไปก็จะไปง่ายนะพี่ไพศาลคะเวลาไปเดินไป
2: มันติดทางไหนติดทางลพบุรีใช่ไหม
3: ออกทางอินบุรีไปอะค่ะคือแทนที่จะไปซ้ายออกพิษณุโลกใช่ไหมคะมันก็ไปขวาวิ่งเส้นในอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำยมสามงาม ค่ะเคยไปวัดที่นั่นอยู่มีวัดดังวัดหนึ่งก็คือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านเคยสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอะค่ะท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วละคือท่านเป็นศิลปินใช่ไหมคะฝีมือในการสร้างพระเดชวิจิตรมากท่านก็มาสร้างวัดของท่านอยู่ริมแม่น้ำยมที่เคยไปวัดท่านอยู่ค่ะที่สำนักพิจิตรค่ะ
2: นี่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการทุจริต
3: ค่ะ
2: สอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
3: คือความคืบหน้าเนี่ยก็จะได้จากสื่อเยอะเลยกิจเป็นใครส้มเป็นใครในบริษัทนั้นจ่าพิชิตภรรยาจ่าพิชิตแม่ยายจ่าพิชิตตามไปถึงสามงามตามไปดูถึงขนาดที่ว่าไปซื้อที่ซื้อทางแคมญาติพี่น้องอะไรจะรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาจากสื่อแต่ไม่มีเลยที่จะออกจากเจ้าหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็แจ้งความก็ไปแจ้งความสื่อซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งเอาผิดอะไรไม่ได้ด้วยเพจอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย CSILA แต่ตัวบุคคลที่เราแทบจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะไม่กล้าไปแจ้งความเขากลัวเขาเปิดปากหรือไงก็ไม่แน่ใจเรียงสงสัยมากค่อนข้างสงสัยมากทั้งหมดเนี่ยคือผลการทำงานของสื่อนะแต่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นก็คือว่าเนี่ยก็คิดว่าท่าน ท่านผู้ชมที่ดูเอ็มคอร์ดของเราอยู่อย่างฟังรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นี่ก็คง
2: ของคุณอนัยเหรออ
3: ๋อเขาพูดหมดเลยพี่เวสารเราได้แค่ผิวเขาพูดหมดแล้วใครทะเลาะกับใครไม่ได้เป็นเรื่องนั้นแต่ความสามัคคีอะไรกันยังไงจะเขย่าเก้าอี้ใครอะไรกันยังไงมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อที่
2: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าในวงน้ำเงินเขาระดับบิ๊กเขาดูจะแบบ
3: ทะเลาะกันแล้ว
2: ทะเลาะกันไปกันคนละกวนกันนะคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องขบกันอ่ะเพราะว่ามัน
3: ชื่ออะไรนะรุ่งเรืองปลัดรุ่งเรืองอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนมาตั้งนานใครก็รู้ไอ้ที่รับเงินแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอ้าวอยู่ๆปล่อยให้รุ่งเรืองมาแฉอ้าวอยู่ๆรุ่งเรืองโดนจับลูกเรือนธรรมดาที่ไหน
2: โดนเดินแล้วมาคดีผู้อื่นเลย
3: โอ้ลูกเรือนธรรมดาที่ไหนอยู่ตรงนั้นได้ทำมาตั้งนานไม่เชื่อมันก็คือในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็อยู่ของเขามานานตั้ง3ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะที่ไปศาลเพราะนั้นคนที่มาระดับนำทั้งหมดในกระทรวงเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันหมดแหละแบบชนิดที่ว่ารู้กันอะพอตัวด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่เดียวแล้วขึ้นมาได้มันมีนายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านายทะเลาะกันเหรอคะ
2: ก็มีบางทฤษฎีเขาพยายามจะโยงไปถึงตรงนั้นแต่ส่วนตัวผมถ้าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนักว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่า
3: เพราะถ้าถึงตรงนั้นจริงไม่เหลืออะไรเลยนะคะกอดคอกันไว้ไม่ดีกว่าเรามีคดีกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีตัวเล่นที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มีตัวเล่นนะคะคนหนึ่งเขาก็มีจุดที่คนอื่นไม่มีนะเอาเขาลงแล้วถามว่าเอาใครมาเล่นแทนเขา
2: เ
3: นก็คิดอย่างนั้นมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะจบแบบตินกับฟารีดานะคะก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปค่ะ
2: อะไรนะแฮปปี้
3: คือถ้าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันฝ่ายผู้หญิงไปหาผู้หาว่าผู้ชายแบบทั้งปากผู้ยาวทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ชายก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็โมแต่ก็ฟัดก็เฟียดทะเลาะเบาแหวงวันหนึ่งก็พูดแต่เรื่องนี้กระถีบใครจะจ้างไปออกงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกปรากฏวันนี้เขาบอกไม่จริงเรื่องผู้เยาว์ก็ไม่จริงหรือยาเสพติดก็ไม่จริงเสียใจหนูเองหนูก็ผิดครึ่งนึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนอบรมหนูก็เปลี่ยนตัวใหม่ห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็มารับไปเลย

0: ไปเป็นเล่นเอ็มวีเรื่องอะไรล่ะแค่ได้กันชื่อเพลงว่าแค่ได้กันค่ะพี่สายจาง
1: เอาจ้างใครอ่ะ
0: จ้างเอเป็นฟาริดาที่กำลังท้องอยู่เนี่ย
1: อ๋อ
0: ไปเล่นเอ็มวีเลย
1: อ่ะ
0: ชื่อเพลง
1: ตินตินนี่เขาเป็นนัก
0: ด
1: ร้
0: า
1: อง
0: รา
1: ของ
0: นักร้
1: ค
0: อ
1: ุณ
0: ง
1: นั่นมีเหรอ
0: ใครอ่ะ
1: คุณอะไร
0: ก๊อ
1: ค
0: ต
1: อนดูรีอ่ะ
0: ก๊อตเขาก็พากันเสียใจขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เขาก็แบบรับผิดกันคนละครึ่งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมาหากินก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายอะค่ะมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
1: ก็โอเคก็ร่วมกันทำมาหากินชาวบ้านก็โอเครอยยินดีไปแล้วด้วย
0: เนี่ย
1: ไอ้ตอนเขาทะเลาะกันก็พลอยเครียดแค้นถือหาง
0: ไม่ตอนเขาทะเลาะกันแล้วก็แบบใช่ไหมคะแต่พอเขาดีกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องไปรีวิวขายของการมีเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินเยอะนะอะไรฮะแล้วก็พากันรับผิดสักคนละครึ่งสักก็จ
1: บ
0: ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทุกอย่างก็ดีนะคะ
1: เด็กผมตามยายไปดูลิเกนั่งดูเวลาแกโกรธตัวร้ายตะมันปากก็โกรธเปรี้ยวแหมตัวร้ายอินกับเขาแหวก็ยังนึกภาพยายได้ยังพอจำความได้นะผู้ใหญ่เขาชอบลิกงลิเกเขาอินนะกับลิเก
0: ดิฉันเองเนี่ยยังจำได้เลยนะบาปกรรมมากเลยนะพวกลิเกพวกนั้นอะมันเล่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรไม่รู้เด้งก็ไปดูเล่นแล้วก็แบบเราก็อินมากเราเป็นเด็กๆอะแล้วมันก็จบแบบยังไม่จบแล้วให้เราไปตามต่อไปถ้าเราดูหนังสมัยก่อนละครช่อง7ช่อง9วันรุ่งขึ้นเลยยังไปดูได้ถูกไหมคะ
1: แต่ลิเกมันแบบ
0: มันทำร้ายจิตใจเด็กมากเลยนะเด็กก็มันมีความฝันไปกับตรงนั้นแล้วอ่ะน่าจะไปตามดูที่ไหนอะลิเกใครจะขึ้นบ้านใหม่อีกอะฮะ
1: คือเวลาไม่พอเรื่องมันยืดเยื้อมากเขาบทนู่นบทนี้อะไรมัน
0: โอ้ทำบาปทำกันกับเด็กมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวว่ามันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบฟาริดากับตินนะคะ
1: โอเคหักมุมมาเรื่องฟาริดาตินเลยนะเอาเดี๋ยว
0: มันต้องจบแบบนั้นแหละไม่งั้นลำบากด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
0: ค่ะเอาเรื่องดีๆมั่งดีกว่าเปิดบัญชีทรัพย์สินไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทรัพย์สิน183ล้านที่ดิน56แปลงมูลค่า73ล้านมีเงินฝากนะ54ล้านค่ะมีรายได้ปีละ2ล้าน9โดยมีรายได้จากการทำนา 50,000 บาทค่ะโสดค่ะโสดจริงๆเกือบ184ล้านนะ 183.96 อ่ะมีเงินสดอยู่ 300,000 เงินฝาก19บัญชี54ล้านเงินลงทุนก็เกือบ15ล้านนะคะ 14.9 ล้านแล้วก็มีเงินให้กู้ยืมด้วยค่ะ 12.9 ล้านนะโอ้ธรรมดาที่ไหน ที่ดินแกมีทั้งศรีสะเกษอุบลนนทบุรี73ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง24หลังในอุบลศรีสะเกษนนทบุรี24ล้านค่ะมีรถ3คันนะคะแหวนกระเป๋านาฬิกาทะเบียนประมูลมูลค่าล้านหนึ่งมีหนี้สินอยู่18ค่ะได้ดอกเบี้ยเดือนละปีละ 300,000 ได้จัดเงินจากการทำนาปีละ 50,000 ได้เงินปันผล 500,004 ค่าเช่า 300,000 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาล้าน2เงินเดือน 500,003 เบ็ดเสร็จก็สตรีสุภาพสตรีสาวสวยโสดเก่งคนนี้ก็มีทรัพย์สิน183ล้านบาทค่ะนายกเล็กนะ
1: ก็ครอบครัว
0: ก็เล็กเลย
1: เขาก็มาจากครอบครัว
0: ครอบครัวนักการเมืองค่ะ
1: นักการเมืองเนี้ย
0: เนี่ยลูกเทพรุ่นแรกเลย
1: ก็มี
0: ไม่ใช่รุ่นแรกต้องพวกคุณท็อปเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ได้ห่างกับคุณท็อปมากก็รุ่นหลังอะแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากนะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่คนโตของพวกลูกเทพทั้งหลาย
0: มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เอาข่าวไม่ดีบ้างมีการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโกคินนะคะ
1: อันนี้เรื่องอะไรเรื่องธรรมกาย
0: วัดพระธรรมกายเรื่องวัดพระธรรมกายเดี๋ยวนะคะ
1: แกก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาควัด
0: มันนานแล้วนี่คะที่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกหมายจับ
1: ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องเงื่อนเวลาของคดงคดีอะไรเงี้ยเรื่องจะหมดกำลังจะหมดอายุความหรืออะไรยังไงทำนองนั้น
0: กรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโภคินนะคะผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินก็แล้วกันหลักๆคือฟอกเงินนั่นแหละต่อมาทนายความในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคดีฟอกเงินเข้ายื่นหนังสือต่อทิพย์ DSI นะคะเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็รวมถึงพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ขอหมายศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถนำตัวไปฟ้องได้แล้วก็เขานัดแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่พี่พิสารนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายการมาตลอดว่าเขาอยู่ในภาวะไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไตที่ออสเตรเลียค่ะ
1: ลูกๆบริหารแล้วมั้งใช่ไหมรุ่นทายาทแล้วคุณอนันต์
0: มีการ
1: เป็นรุ่น
0: มีการเชิญหมอที่รักษานะคะมาให้ปากคำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยไตวายระยะสุดท้ายต้องฟอกเลือด1ครั้งต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตโอ้ถ้า1ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าไม่มากนะคะค่ะ
1: ครับ
0: เอาใจยังไงต่อ
1: นะคุณอนันต์เขานอกจากทำไม่เรื่องไอ้บ้านจัดสรรแลนด์เฮาส์แล้วเขาไปทำไม่เนี่ยนะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะดังมากนะ
0: เทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเขาเป็นคนมีเทสในเรื่องนี้มาก
1: แล้วก็ทำนี่แฟชั่นเขาเป็นแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์นี่ก็กลุ่มของคุณอนันต์นะ
0: ดิ้นเคยเอากางเกงไปตัดขาที่แฟชั่นไอแลนด์เฉพาะตัดขากางเกงแล้วจะ150มั้งจำได้แล้วก็ลูกค้าประจำคือคุณอนันต
1: ์เหร
0: อมาเอง
1: ครับคือ
0: มาเอง
1: คุณอันคิดว่าไอ้ห้างเนี่ยเทอร์มินอล21แฟชั่นไอแลนด์อะไรเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดขายเขาอย่างยิ่งเลยคืออะไร
0: มันมีทุกอย่างจอดรถสะดวกที่สุดไม่มีที่คุณจะไม่มีที่จอดรถที่นั่นจอดรถสะดวกและห้องน้ำเลิศเลอมากห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: ผมให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาแบบแล้วกลายเป็นว่าห้างอื่นๆนะต้องทำตามแบบห้างของคุณอนันต์หมดเลยก็คือห้องน้ำ
0: ห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: แล้ว
0: หนึ่งที่จอดรถสองห้องน้ำ
1: ห้องน้ำเขาเนี่ยนะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะ2เขาให้แม่บ้านประจำตลอด24ตลอดเปิดทำการนะพูดง่ายมีแม่บ้านดูตลอดไปล้างมงล้างมือน้ำหยดปั๊บดอนเดินออกปั๊บแม่บ้านตาม
0: ห้องน้ำผู้ชายเหรอคะ
1: ห้องน้ำผู้ชาย
0: มีนวดไหมมีทุบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่มีอันนั้นรู้สึกจะหมดสมัยแล้ว

0: ครับเออ
1: โอ้พี่สายพันธุ์เดอะพาเลทเหรอฮะ
0: น่าจะไม่ทันไม่ทันต้องทันอยู่นะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วด้วยตอนเดอะพาเลท
1: บาร์ในห้องน้ำผู้ชายเนี่ยเขาใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่นวด
0: ไม่มีอ๋อหมายถึงว่า
1: ไม่มี
0: แ
1: ล้วนึกว่า
0: หมายถึงว่าห้างของควรนั้นเหรอ
1: หมายถึง
0: หมายถึงเดอะพาเลทสมัยก่อนเหรอเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย
1: อ๋อเด็กผู้ชายคอยทุบหลังให้ใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่มาทุบเลยเขาจะมีผ้าเย็นเขาจะเดินมาประกบข้างหลังแล้วเขาบอกขอโทษนะครับแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอไง
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ้าเย็นวางเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจับ
1: ผ้าเย็นที่เป็นผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูเล็กๆแล้วไปเอาไปใส่
1: โคโลน
0: ให้มันเย็นแล้วจะวางเขาจะคลี่มาแล้ววางตรงต้นคอเนี
1: ่
0: ย
1: แฟนรายการเราเป็นต้นตำรับผ้าขนหนูเย็นที่ขายตามตู้แช่เนี่ยค่ะมันเริ่มกำเนิดมาจากเขาอะรับงานกองถ่ายฝรั่งแล้วฝรั่งร้อนมากเขาเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแช่เอดิโคโลนคลาสสิกเนี่ย4711อะไรของเขานี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นคนทำอันเนี้ยเข้าขายในปั๊มปตท.เจ้าแรก
0: อ๋อที่เป็นผ้าเย็นแช่เนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกที่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีผ้าขนหนูเนี่ยเขาคือเจ้าแรกทำมาจากธุรกิจกองถ่ายต่างประเทศแฟนรายการเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเนี่ยคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเลยเขาทำห้องน้ำสะอาดดีใส่แอร์เข้าไปห้องไปถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยนั่ง
1: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี
0: ่มันมีพื้นที่ให้นั่งพัก
1: ผ่อนมันเป็นธีมค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยธีมเซอร์คัสนะคะธีมสวนสนุกค่ะห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเข้าไปเหมือนเข้าไปในสวนสนุกเลยค่ะ
0: ผม
1: คุณละเนี่ย
0: เข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าได้แต่ของผู้ชาย
1: ค่ะเป็นธีมสวนสน
0: ุ
1: ก
0: ก็เน้นเรื่องความสะอาดความสะอาดสะอาดไม่มีอะไร
1: สวยงาม
0: เข้าไปทุกครั้งก็สะอาดสะอ้านนะแล้วกลิ่นเกินอะไรบรรยากาศแอร์ติดเย็นฉ่ำยิ่งเทอร์มินอล21นะตรงอโศกอ่ะโอ้โหห้องน้ำแบบ
1: เป็นธีมหนัง
0: เป็นไม่เขาปีเป็นที่นั่งแบบให้นั่งพักอะไรเงี้ยนะคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพักได้อะไรได้ในห้องบริเวณห้องน้ำนั่นแหละ
1: ได้ไปถ่ายรูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำเขาเนี่ยมันมีภาพดารา
0: ครับ
1: แล้วก็ร้านอาหารเขาก็ถูกมากก๋วยเตี๋ยวชามละ28 บาทไม่รู้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วก็คืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่เสียดายว่ามันมีคดีแบบนี้ค่ะ
0: แม่แล้วคุณอนันต์เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบกงสีในบ้านเนี่ยอยู่กันเป็น10 กว่าชีวิตเลยแล้วในบ้านซึ่งก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตเลยมากมายนะพ่อแม่ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดารินไงโรงแรมแมนดารินที่แถว3 ย่าน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฝึกเขาเป็นนิสัยก็คือว่าเขาพวกเขาพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเกือบจะเรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่หมดเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้สกปรกอะไรไม่ได้นะมันเลยติดเป็นนิสัย
1: ให้ความสำคัญกับห้องน้ำ
0: ติดเป็นนิสัยว่าจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดแห้งๆทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แห้งไม่ให้มันชื้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยเขาบอกติดมาแล้วทำให้เขาในการทำธุรกิจมาเนี่ยก็ถึงมาเน้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหลักคิดของเขาแต่ว่าสรุปว่ามาที่ก็มีคดีเรื่อง
1: ออกหมายจับแล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆ
0: มันมีข่าววันนี้มีข่าวรถไฟถึง2 เรื่องนะการรถไฟของประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกเลยรถไฟบอกคุยจบแล้วกับ CP
1: อวสาน
0: ได้แจ้ง CP ให้ CP รับทราบแนวทางการเลิกสัญญากันชี้แก้สัญญาไปต่อยากหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าชี้ทั้งโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจกระทบคาดจะสรุปบอร์ด EC ชี้ขาดไม่ภายในไม่เกิน2 เดือนส่วนจะให้สปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายใหญ่ของ EC

0: 4นะฮะแต่ว่าก็อาจจะต้องดึงสัญญา4-1ช่วงทับซ้อนมาก่อสร้างอีกก่อน
1: เอกชนได้แจ้งเพิ่มเติมถ้ารัฐไม่มีการแก้สัญญาให้คงเดินหน้าต่อไม่ไหวซึ่งจะต้องมีแนวทางอย่างไรหากจะมีการยกเลิกสัญญาจะเป็นไปในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับสกพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกันพิจารณาตอนนี้มี2แนวทางที่สรุปไว้เพื่อเตรียมเสนอบอร์ด EEC 1หากบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วเสนอเรื่องไปยังครม.พิจารณาต่อหรือถ้าหากบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาอันนี้แหละที่เป็นพาดหัวของอิสราว่าอวสานไฮสปีด3สนามบินค่ะนี่คืออวสานถ้าบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้สัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาหลังจากนั้นรฟท.จะเจรจากับเอกชนในรายละเอียดเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปค่ะแล้วก็เนี่ยผู้ว่าการรถไฟบอกมีความเป็นไปได้เนื่องจากเอกชนรับรู้แนวทางกรณีที่ต้องสิ้นสุดโดยต้องมีมติบอร์ด EC ที่ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือว่าสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นไม่คุ้มค่าเป็นปัจจัยยากที่สุดนะฮะก็ราคาประมูลมาแพงกว่าเบอร์200,000 ล้านอะเบอร์สองที่เสนออะถูกกว่า100,000 ล้านแล้ว7 ปีผ่านไปค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แพงกว่าเบอร์200,000 ล้านเมื่อ7 ปีที่แล้วและทุกวันนี้ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจาก7 ปีที่แล้วเท่าไหร่และอย่างที่วิเคราะห์กันว่าตัวคนใช้บริการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่คำนวณไว้เมื่อ7 ปีที่แล้วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ไม่อยากไปต่อแต่ทีนี้ประเทศชาติเสียโอกาสขนาด7 ปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับพี่เอกสาร
0: นั่นแหละคงจะต้องต่อรองกันตรงนั้น
1: ใคร
0: เอกชนเขาคงจะอยากให้เขาเสียหายให้น้อยที่สุดอะ
1: รถไฟฟ้า Airport Link ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม CP รับบริหารเดินรถนั้น Airport Rail Link นะคะรถไฟและ CP มี MOU ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่30 กันยายนปีนี้ต้องรอข้อสรุปสัญญาหลักให้จบก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามจะหาวิธีให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
0: ยกเลิกสัญญาก็ต้องคืนรฟท.ก
1: ็แอร์พอร์ตเรียลลิงที่ทุกวันนี้เข้าไปบริหาร
0: เราต้องคืนไปรฟท.ก็มีบริษัทลูกเดิมไว้อยู
1: ่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักครู่ใช่ไหมครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันที่29ถึงวันที่1กรกฎาคมก็คือวันที่จะถึงวันพุธเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70นะคะ
0: ครับ
1: วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเงิน 3.788 ล้านเนี่ยล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบใช้จ่ายภาครัฐเป็นบุคลากรรัฐถึง 1.43 ล้านล้านค่ะพี่ไพศาล กือบครึ่งหนึ่ง
0: คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
1: เป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย มันเพิ่มขึ้นเยอะนะพี่ไพศาลเพราะว่าเรานึกย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองศาลปกครองมีทั้งศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีศาลคดีทุจริตถูกไหมคะเราไม่มีอบต.คิดดูว่าทุกตำบลเนี่ยมีอบต.และข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่เพิ่มขึ้นชัดเลยเราเพิ่มศาลขึ้นมาเยอะมากเราเพิ่มเจ้าที่ท้องถิ่นขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะนั้นรายจ่ายพวกนี้มันจะสูงมากๆเลย
0: ค
1: ่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าการรถไฟประเทศไทยเขามีเรื่องที่แถลงวันนี้สองเรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วนะคุณหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะซึ่งกำลังจะเคาะกันว่าจะ
1: หยุดอยู่แล้ว
0: จะแก้
1: สัญญา
0: หรือว่าจะเลิกแนวโน้มก็น่าจะเลิกยกเลิกสัญญากันไปกับอีกเรื่องนึงครับผู้ว่าการรถไฟรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงบอกว่าจะไม่ฟ้องเพิ่มขับไล่เขากระโดงอีกแล้วนะโดยบอกว่าการดำเนินคดีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากที่รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่ลายแปลงไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ในส่วนรฟท.ถือว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายหมดแล้วรวมถึงการอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองกลางทั้งหมดอยู่ในกระบวนการประสานงานเรื่องการเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่และการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่าท่าทีของการรถไฟช่วงหลังเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เหมือนจะไม่เหมือนเดิมกรณีข้อพิพาทเขากระโดงคุณนันท์บอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการรถไฟไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ยืนยันว่าการรถไฟพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ในการรถไฟดำเนินการฟ้องต่อศาลบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น116แปลงจำนวน4ครั้งครั้งที่1วันที่14ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่2แปลงครั้งที่2วันที่17ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่9แปลงครั้งที่3วันที่24ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่15แปลงและครั้งที่4วันที่29ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่90แปลงซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพาทและบังคับคดีของศาลใน24คดีแรกและขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งแผนที่พิพาทให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทราบก่อนวันที่18พฤษภาคม69นั้นเนี่ยนายนันท์บอกว่าในส่วนของรฟท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วตอนนี้คดีความต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วรอคอยคำพิพากษาจากศาลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยยังไม่มีการฟ้องเพิ่มใดๆอีกเมื่อถามว่าการรอคอยคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดแนะนำต้องให้คดีถึงชั้นศาลฎีกาทุกคดีก่อนหรือไม่ถึงจะพิจารณาฟ้องขับไล่เพิ่มเติมคุณอนันต์ก็บอกว่าไม่เชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นศาลฎีกายังไงก็ต้องไปถึงชั้นศาลฎีกาอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำว่าจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง24คดีแรกเลยหรือไม่คุณอนันต์ก็บอกว่าไม่ใช่ในหลักการเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาก็ย่อมต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อและอาจไปถึงขั้นฎีกาดังนั้นจะต้องรอให้ทั้ง24คดีสิ้นสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่ต้องรอให้มีคำพิพากษาออกมาก่อนจะกี่คดีก็ได้แต่ขอให้เห็นแนวทางก่อนมาตอบแบบรับแบบสู้นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพี่ไพศาลตามเรื่องนี้นะคะที่คุณขิงกับคุณพลพีเขาจับมือกันที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะ
0: ก็เนี่ยเขาก็คือยังไงเขาจะต้องเอาไอ้ที่ไปซ่อนเอาไว้ในไอ้บินค่าไฟเนี่ยออกมาให้ได้10กว่าสตางค์ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเพราะว่าคุณขิงเขาก็บอกว่าไอ้เงินส่วนที่เอาออกไปเนี่ยมันจะได้เอาไปช่วย
1: ลดค่าไฟ
0: ที่ ผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยซึ่งจะช่วยได้สบายๆเลยประมาณ 20,000 20,000 กว่าล้านเนี่ย10,000กว่า 20,000 ล้านเนี่ยใช้ช่วยได้สบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าออกไปได้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ประกาศไอ้เรื่องของค่าไฟไม่เกินครัวเรือนที่ไม่ใช้ไม่เกิน200เนี่ยก็จะเรียกเก็บหน่วยละไม่เกิน3บาท
1: ในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และกพช.
0: ครับ
1: ซึ่งก็สามารถเรียกประชุมได้ทันที
0: เห็นว่า
1: ขั้นตอนแรกไม่แยกค่าไฟนะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถทำได้พร้อมกันก็คือเมื่อดึงค่าไฟออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลดค่าไฟที่ชาร์จกับประชาชนได้1กับ2เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดึงออกมาได้ทันทีเลยส่วนขั้นตอนที่3คือตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและกทม.มาร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งเร่งด่วนคือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้ค่ะก็คือแบบดึงออกมาลดเดี๋ยวนี้เอาแล้วไปเก็บที่ไหนยังไง
0: ให้ไปคุยกันเอง
1: จริงเหรอพี่
0: อ้าวก็ให้3การไฟฟ้าไปคุยกันไงว่าจะทำยังไงไอ้ส่วนที่เป็นภาระอยู่ 20,000 30,000 ล้านอะไรนี่แหละจะต้องทำยังไงจะต้องก็คือคุยกันเองแล้วก็มันก็จะมีพวกเลกูเลเตอร์อะไรต่างๆเขาก็จะสั่งการมาด้วยครับ
1: แล้วเขาไปคุยกันเองเขาจะทำยังไงอ่ะ
0: ถ้าเขาคิดว่าเขาแบกรับภาระไม่ไหวไม่เป็นธรรมต่อเขาก็ต้องส่งผ่านมาที่ผู้ใช้ไฟ
1: ซึ่งก็
0: ไอไฟสาธารณะมันก็มีเจ้าของงานแต่ละที่อยู่นี่ทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเพราะว่าไม่เสียค่าไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเจ้าภาพนะมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไฟไม่ติดแรงต่างมันไม่มีใครมาเปลี่ยนไฟมันต้องมีอย่างของอบต.นี้ของเทศบาลนี้แรงต่างเขามีแต่ว่าเขาไม่ต้องเสียค่าไฟแต่เขายังต้องดูแลอยู
1: ่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ Facebook กฟผจุดนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยได้เขียนอย่างนี้ค่ะกฟผ.แจงวาทกรรมเสือนอนกินย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรคุณวริศรัตนชื่นเป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเอง 29%แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจนมีกำไรปีละนับหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรที่ให้กฟผ.ไปลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือพวกภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยเพื่อจะได้ต้นทุนของประชาชนลดลงด้วยปรากฏกฟผ.เขาชี้แจงอย่างนี้นะคะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและคลังค่ะต้องดำเนินงานผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและการกำกับของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแต่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดหากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากฟผ.ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยขายปลีกกำไรนะฮะหน่วยหนึ่งได้กำไร22สตางค์ค่าระบบส่งกฟผ.ใครใช้ไฟในระบบส่งของกฟผ.กฟผ.ได้หน่วยละ25สตางค์ค่ะซึ่งเป็นอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี58 11ปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนการซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐเป็นคนกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่ม และแถมกฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า

0: NFT สะสมนับแค่ปลายปีที่แล้วคือ31ธันวาคมอะค่า NFT อะเป็นหนี้กฟผ.อยู่ 35,928 ล้านนะคะพี่ไพศาล
1: ก็หลายรัฐบาลก็ให้กฟผ.ช่วยรับไปสภาพรับหนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งส่งผ่านมาให้กับ
0: ประชาชนแล้วเวลาบอกว่ากฟผ.กำไรถามว่ากำไรกฟผ.ได้จากอะไรเอาไปทำอะไรกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสคร.ก็คือรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเพื่อนำไปใช้พัฒนาโดยแบ่งเป็นนำส่งคลังค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยปีที่แล้วเขาเป็นท็อปเลยนะคะที่1เลยนะคะในการส่งเงินเข้าคลังเนี่ยเขาเป็น1ใน5หน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากที่สุดมีกฟผ.มีกองสลากมีอะไรนะคะปตท5หน่วยงานอะกฟผ.และปีที่แล้วเขาจะเป็นที่1ด้วยแล้วเขาก็นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้กฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนและได้กำไรสูงกว่าที่กฟผ.กำหนดถึงได้มีเงิน call back ไปช่วยไงคะพี่ไพศาล CLAW call back DACK เนี่ยค่ะเขาไปลงทุนและได้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับชั่วโมงแรกใครฟังไปแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องต่างจังหวัดที่อาจจะเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเปิดควบคู่กันไปได้นะครับใน LTM FM 95จะได้เห็นเราสองคนด้วยนะครับ
3: ค่ะมีบางคนบอกเพิ่งเคยเห็นเราสองคนครั้งแรก
2: แล้ว
3: เรา
2: ก็
3: มาอยู่นะ
2: ก็ต้องมาในเฟซบ่อยๆนะครับจะได้เจอนะฮะพี่จรูนบอกสรุปว่าพ่อมีพ่อเป็นของตัวเองแล้วหรืออ๋อผล DNA เขาออกแล้วนะครับพี่จรูนนะน้องตินเป็นพ่อแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ101ท่านโอ้โหนี้รอยเอ็ดนะครับใน Facebook แล้วก็อีกมากมายนะครับเราฟังเราทางวิทยุนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่กล้วยกับน้องด้งนะครับผม
3: ค่ะดีเจกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
2: มาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: วันก่อนที่ด้งบอกมีเจ้าอาวาสอ่ะที่พักสงฆ์ภูตาใช่ไหมที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปบังคับสี่สามเณร4รูปอ่ะให้อวัยวะเพศ
2: ที่บอกว่าวันจันทร์มาคนวันอังคารมาคนเรียกมาวันละคนหมุนกันมา
3: ใช่นี่แหละนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้
2: ให้มาอมนกเขาอมนกเขาเจ้าวาด
3: ตำรวจเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานแล้วออกหมายจับแล้วที่สงขลานะคะปรากฏว่านายอนิชาติคนนี้คือพระนะคะพระเนี่ยเขาก็ไปศึกนะไปลาสิกขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
2: คือยังไม่เจอเหรอพี่เหรอคือท่านหนีไปเลยใช่ไหม
3: หลบหนีไปลาสิกขา
2: หนีเลยใช่ไหม
3: ที่ไหนไกลมากเลยนะจากสงขลาเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยอ่ะไปที่วัดศรีพุทธโคค
2: ม
3: ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะ
2: โอ้
3: แล้วก็ถูกจับตัวได้แล้ว
2: อ๋อครับผม
3: ใช่นะคะหลังจากที่เจ้าวาดคนนี้บังคับสี่สามเณรอมอวัยวะเพศเนี่ยนะคะแล้วก่อนที่ทั้งเณรทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะอายุ12ถึง14อ่ะไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งสงเอาไว้แล้วเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังหาไม่เจอปรากฏว่าสืบทราบมาว่าตาพระรูปนี้นะคะก็ได้ใช้รถยนต์ขับหนีจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถกระบะมาสด้านะคะอู้ยไปนู่นน่ะไปศึกที่นู่นเลยอ่ะภาคเหนือนะอุตรดิตถ์แล้วก็ถูกจับแหละถูกจับเรียบร้อยแล้วหลายวันเหมือนกันเนาะมันเริ่มมันเกิดตั้งแต่วันที่24จับได้วันที่27เมื่อวานนี
2: ้

0: 21วัน
1: ยี่สิบเจ็ดก็
0: ว
1: ัน
0: เสาร
1: ์
0: วันเสาร
1: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พี่ปุญญวัฒน์บอกฟังทุกวันนะครับขอบพระคุณนะฮะพ
0: ี่
1: โจพี่โจรามยองเนี่ยครับบอกว่าลาดพร้าวฝนตกเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตก
0: ต้องผ่าแล้วเนี่ย
1: เช่นเดียวกับที่ระนองนะครับพี่สมคิดก็บอกว่าที่ระนองฝนเริ่มตกหนักแล้วอุ้ยขอให้รีบหยุดเนาะเดี๋ยวเผื่อคนใต้กรีดยางกันนะคืนนี้นะเดี๋ยวไม่ได้กรีดกันนะครับพี่สุวัฒน์ทักทายเราเข้ามานะครับนะครับพี่ไอไอตินนะนะครับขอบพระคุณมากนะครับส่งมาพี่วันชัยด้วยนะครับพี่อเกนด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับพาไปดูหนูน้อยฮีโร่คนนี้หน่อยนะครับม.3ทำไมเก่งจังก็ไม่รู้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปเจออุบัติเหตุคนขาขาดเลือดไหลเต็มเลยนะครับที่เพชรบูรณ์นะเจ้าตัวเนี่ยสติดีมากน้องม.3ผู้หญิงนะประการแรกโทรแจ้ง1669ให้กู้ภัยรีบมา
0: แล้วช่วยเลย
1: เพราะประการที่2ไปห้ามเลือด
0: โอ้
1: พี่คิดดูขาขาดเลือดมันต้องนะแต่น้องเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะครับน้องน้ำฝนนะครับเรียนอยู่ชั้นม.3นะฮะโรงเรียนบ้านนางั่วนะครับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาของเพชรบูรณ์นะครับน้องอายุ17ปีแล้วล่ะนะฮะน้องบอกว่าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะเห็นแล้วนะครับว่ามีรถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยนะฮะจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยโบกมือให้ช่วยกันหน่อยว่าจอดจอดจอดพอเธอลงไปดูเนี่ยมีเศษเนื้อเนี่ยนะฮะเต็มอยู่ตามถนนเลยนะครับปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถพ่วงเนี่ยเฉี่ยวนะเฉี่ยวชนจนขาเนี่ยนะฮะขาดขาขวาขาดขาซ้ายงอผิดรูปเธอเริ่มต้นจากเอาเสื้อคลุมนะฮะของคนเจ็บนะครับพันรอบขาห้ามเลือดห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วก็พยายามพูดคุยนะครับกับคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาอีกมือหนึ่งก็กดโทรศัพท์นะครับ1669นะเสร็จ191ต่อโอ้โหรอบคอบมากชวนผู้บาดเจ็บคุยอยู่ประมาณ10นาทีรถกู้ภัยก็มาถึงในที่เกิดเหตุนะครับ
0: มีไหวพริบทีเดียว
1: จริงจนล่าสุดเนี่ยคนเจ็บนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะเธอบอกว่าคือคุณหมอบอกนะว่ามีการช่วยเหลือเบื้องต้นมาก่อนนะครับทำให้คนไข้คนนี้รอดเธอเลยยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะครับถามว่าทำไมเธอถึงทำเป็นเธอบอกว่านะครับเธอเนี่ยนะจดจำมาจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนครับโอ้โหชื่นชมโรงเรียนนะมีหลักสูตรแบบนี้ด้วยอ่ะคือถ้าเราไปเจอคนขาขาดย้อนอยู่เนี่ยเราก็คงได้แค่โทรนะ
0: ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรตอบ
1: เราจะไปห้ามเลือดเราคงไม่เป็นนะพี่กล้วยพูดตรงๆเราคงได้แต่โทร1669ให้อ่ะแต่น้องคนนี้เขาบอกเพิ่งอบรมมาจากที่โรงเรียนนะครับแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลงั้นก็เลยเนี่ยครูพักรักจำมาเรื่อย
0: ๆ
1: นะฮะโอ้ก็ถือว่าช่วยชีวิตนะคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุไปได้นะครับ
0: ปรบมือค่ะปรบมือ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะมีรถเก่งนะคะขับซิ่งแหกโค้งไปอัดในเต็นท์รถมือ2เลยตัวเองก็ตายเลยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะมีอุบัติเหตุรถยนต์เก่งเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็พุ่งชนเต็นท์ขายรถมือ2นะคะที่ถนนจามเทวีนะคะสายเก่านะคะช่องทางออกเมืองลำปางตำบลบ่อแห้วบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตัดทางออกแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันนะคะปรากฏว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะทั้งเต็นท์เนี่ยถูกเสียหายเลยแล้วก็มีรถยนต์ที่อยู่ในเต็นท์อ่ะนะคะโดนชนกระจัดกระจาย 4-5 คันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในเต็นท์เนี่ยนะคะมียาบ้า
1: โอ
0: ้ดูแล้วมียาบ้านะคะแล้วก็มียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็เขาไม่รู้เขาขับมาเร็วชาวบ้านได้เห็นบอกว่าตอนที่เขาเห็นรถคันนี้ขับมาอยู่เส้นทางก็เห็นว่ารถเก่งคันนี้ทำไมขับมาเร็วมากแล้วก็มีรถยนต์อีก2คันขับตามมาด้วยนะอย่างกระชั้นชิดเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนี่ยตัวเองก็เลยตัดสินใจชะลอ

0: ความเร็วลงข้างทางดีกว่าถ้าเกิดมีรถขับเร็วมาใกล้ๆดงเนี่ยพี่ก็หลบเหมือนกันนะพี
1: ่
0: พอถึงช่วงทางโค้งเนี่ยก็เห็นรถเก่งคันนี้เสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าชนเต็นท์เลยนะคะตัวคนขับก็ติดอยู่แล้วเขาใช้เครื่องตัดถ่างเอาออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะไปเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอยาบ่งยาบ้าด้วยก็เลยกำลังทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางตรวจสอบอย่างอื่นด้วยว่าไม่รู้คนนี้เขาเสพหรือเปล่านะคะ
1: อืมครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่โคราชวันนี้นะครับพี่นะฮะวัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมา5ปีเขาก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสกันนี่แข่งกับผู้ว่ากทม.เลยนะนี่พี่กวนมีใบนับนี่เหมือนใบก็ขีดคะแนนแบบสสแบบผู้ว่าเลยนะ
0: มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสด้วยเหรอ มันไม่มีแต่งตั้งมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดอำเภออะไรไม่ใช่เหรอ
1: ก็เขากลัวเดี๋ยวไม่เป็นธรรมก็ให้ชาวบ้านเลือกอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็นโมฆะอยู่ดีครับพี่นะครับวัดสอยดาวครับวัดดังที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีปัญหากันแล้วนะครับไม่มีเจ้าวาดปกครองมา5ปีแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะให้มีการคัดเลือกเจ้าวาดนะครับเพื่อมาเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะให้กับคนในหมู่บ้านโดยการเลือกตั้งนะครับก็เสนอพระขึ้นมา2รูปโดยชาวบ้านเสนอนะครับนะก็มาติดประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็มีการเปิดให้กับชาวบ้านนี่แหละมาเลือกตั้งมาลงคะแนนกันนะฮะมีพระปลัดทองเพชรเบอร์1แล้วก็พระสมนึกฐานวโรนะครับเบอร์2นะชาวบ้านหลายร้อยคนรวมไปถึงพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยอย่างที่พี่กวยว่านะครับมีกลุ่มคนที่ออกมารวมตัวประท้วงมองว่าการเลือกเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบสงฆ์ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยจะมาเลือกกันเอง
0: ใช่มันต้อง
1: ก็ทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นกันใช่ไหมทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วรู้ตัวจริงเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ย260คะแนนนะฮะกับเบอร์สองเนี่ยได้แค่36คะแนนแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยรักพระเบอร์หนึ่งมากกว่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นโมฆะครับนะฮะ
0: ก็จัดขึ้นเองอ่ะ
1: ก็ยังตกลงกันไม่ได้ที ่ทำไมครับวัดนี้มีทำไมไม่มีเจ้าวาดมา5ปีแล้วพอจะเลือกก็ไม่ได้ด้วยนะก็แสดงว่ามี2กลุ่ม
0: มันตั้งไม่ได้เจ้าวาดมันตั้งเองไม่ได้นะโน้
1: เขาตั้งเองก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: เออ
1: นะวันเดี๋ยวต้องรอให้เป็นทางสงฆ์แต่งตั้งมาแล้วกันถ้าแต่งตั้งมาแล้วชาวบ้านไม่เอาก็ต้องยังไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมพี่ถ้าชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะ
0: เขา
1: จะเอาพระ
0: ร
1: ูปนี้เขาจะเอาพระเบอร์หนึ่งคนนี้ที่เขาเคารพศรัทธา
0: เออ
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้อันดับ6น่าเสียใจนะคะเกิดเหตุคนที่ขับเจ็ตสกีอยู่ที่ชายทะเลหาดจอมเทียนนะคะขับเข้าไปในทะเลแล้วก็จมหายไปนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุผู้สูญหายอยู่กลางทะเลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทีมไลฟ์การ์ดเนี่ยคือเขาไลฟ์การ์ดที่อยู่ตามชายฝั่งเนี่ยนะแล้วผู้ประกอบการเจ็ตสกีก็ช่วยกันค้นหาแล้วนะหาร่างผู้สูญหายห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีร่างเนี่ยก็ลอยกลับเข้ามาใกล้ชายฝั่งนะคะก็พยายามช่วยกันทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์ช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยื้อชีวิตไม่ได้นะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ18ปีบริเวณชายหาดพบเจ็ตสกีที่คาดว่าใช้ขับขี่ก่อนเกิดเหตุจอดลอยอยู่นะคะผู้ที่ร่วมงานบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเรือของผู้ประกอบการเจ็ตสกีและกำลังนำเจ็ตสกีเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าใช้บริการ
1: ก็แสดงว่าขี่เป็น
0: ขี่เป็น
1: เด็กเรือต้องขี่เป็น
0: ใช่แล้วก็หายไปจากสายตาเลยกระทั่งพบเจ็ตสกีลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่เห็นคนขับขี่ก็เลยช่วยกันออกตามหาก็เลย
1: บางทีเราไปเที่ยวพัทยาเราเห็นเขามาแบบว่าให้ขี่ได้นะเออแต่เราเป็นคนไม่เคยขี่อยู่ออกไปขี่นี่ก็แสดงว่ามันก็อันตรายกันเนาะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนเขาจะมีคนเป็นนั่งไปด้วย
0: นั่งไปด้วย โอ้ยแต่ไม่เอาหรอก
1: ใช่มั้ยพี่
0: จมขึ้นลงขึ้นแหละ
1: บุบบุบ
0: จ้ะทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยคู่เนี้ย
1: อยากลองแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหแสดงว่าคนที่เขาเป็นนี่เขายัง
0: ตายเลยยังไม่รอดเลยถ้าเจออะไรขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: พี่จานกรายงานตัวครับเข้าเวรรปภ.ฟังทุกวันครับพี่จานกครับมีข่าวเกี่ยวกับพี่รปภ.พอดีเลยฮะคงไม่ใช่พี่จานกนะฮะ
0: ไม่ใช่ พี่จานกเขาฟังเราอยู่เขาไม่
1: คือที่นนทบุรีนะครับบ้านหมู่บ้านเนี่ยถ้าราคา10ล้านเนี่ยนะฮะพี่กวยคาดหวังอะไรกับบ้านราคา10ล้านความปลอดภัยใช่มั้ย
0: อันดับ1
1: เนาะซื้อบ้านระดับ10ล้านได้เนี่ย
0: บ้านพี่ไม่ถึงพี่ก็ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างดี
1: ใช่มั้ยถ้านิติดีหมู่บ้านด
0: ีโอ้ถ้า10ล้านนี่ยิ่งต้องแบบการเข้าออกต้องยิ่งแบบโอ้ย
1: ต้องเลย
0: ดูกันแลกัน
1: ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับหมู่บ้านระดับ10ล้านเนี่ยรปภ.นะครับบุกเข้าไปจะข่มขืนลูกบ้านโอ้โหยามวิกาลกลางดึกนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาถึง3ครั้ง
0: รปภ.เองเนี่ยนะ
1: รปภ.ของหมู่บ้านเนี่ยครับนะฮะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากป๋าชูวัดเสวตคนนี้เขาเป็นเหมือนพี่ชายคนสนิทของคุณบอลเชิญยิ้มอ่ะนะครับเขาก็เป็นคนดังอยู่นะครับบอกว่าหลานสาวของเขาชื่อว่าคุณนิ้งนะกันนะครับเป็นอินฟลูด้วยนะฮะถูกรปภ.ในโครงการหมู่บ้านชื่อดังย่านบางบัวทองงัดหน้าต่างบุกเข้ามาบ้านนะครับกลางดึกช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องเสียงสัญญาณการขโมยในบ้านเนี่ยมันดังขึ้นเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูจากมือถือเห็นเลยครับรปภ.คนนี้ครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วในรั้วแล้วที่บริเวณชั้นหนึ่งไอ้การขโมยมันเลยดังนะครับเธอก็เลยตัดสินใจปีนออกมาที่หน้าต่างที่ชั้นสองนะครับตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าการขโมยมันดังมากนะครับยังไม่มีใครได้ยินเธอก็เลยโทรศัพท์ไปที่นิตินะครับบอกให้ตามรปภ.อีกคนนึงที่เข้าเวรมาช่วยหน่อยเพราะว่ารปภ.คนนี้อยู่ๆเนี่ยเข้ามาที่บ้านเขายามวิกาลอย่างเงี้ยไม่รู้เจตนาอะไรนะครับ เธอบอกโหเธอตกใจมากนะฮะเธอตกใจมากนะครับมีเพื่อนบ้านหลังจากนั้นนะครับมาเตือนเธอนะเออนะคือพอรปภอีกคนมาไอ้รปภคนนี้มันก็เลยปีนแล้วก็หนีออกไปเหตุการณ์นั้นก็เลยยังจับอะไรใครไม่ได้นะครับแต่เช้ามาเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ารปภคนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเออชอบบุกเข้าไปภายในบ้านโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเขามาที่บ้านของเธอแล้วเนี่ยนะฮะ 2-3 ครั้ง
0: อุ้ย
1: น
0: ี่เจตนาไม่ดีแล้วล่ะ
1: เจตนาไม่ดีเธอบอกว่าถ้าวันนั้นนะถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ปีนออกมาที่ระเบียงนะแล้วตะโกนนะเธอแบบเดินลงมาเพื่อกินน้ำแล้วโบ๊ะกันพอดีอ่ะเธอจะโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปรอตามจับเขามาได้ก่อนแต่ที่แน่ๆบุกเข้าไปในบ้านลูกบ้านแบบนี้เนี่ยมันผิดวิสัยอยู่แล้วล่
0: ะ
1: กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขามีแต่ปั่นจักรยานอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านใช่ไหมคอยสอดส่อง
0: ขนาดบางทีอ่ะบ้านพี่น่ะบางทีมันไม่ได้วันที่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดมุ้งลวดอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ปิดอ่ะเขายังไม่เข้าเลยเขาก็ถ่ายรูปลงอะไรแล้วรับประทานหมู่บ้าน
1: อ
0: ่ะเขาก็ส่งมาที่ทายส่วนตัวพี่นะเขาบอกพี่จันแรมครับอะไรเงี้ยหรือปิดบ้านหรือเปล่าคือ ห
1: มอเจตนาเนี่ยมันต้องชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่ไหม
1: รปภ.เนี่ยมีหน้าที่คอยสอดส่องอย่างน้อยคือถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานอยู่บ้านคุณก็ต้องอยู่ที่ป้อมเพื่อกันไม่ให้คนแปลกหน้าอะไรเข้ามาแต่นี่คุณบุกเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนะครับโอ
0: ้แต่ได้ๆนะคะในความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านนะต้องช่วยกันหนูเป็นตาด้วยนะคะหมู่บ้านพี่ถือว่าแอคทีฟมากนิดหน่อยนะเขาก็พูดในไลน์กลุ่มกันอ่ะ
1: เขาก็ฝากด้วยนะครับฝากไปถึงทางโครงการว่าจะจ้างรปภ.เนี่ยควรจะต้องมีมาตรฐานมาก
0: พี่ว่าเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วแหละคนเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ้าวอันดับ4นะคะได้เลิกแก้ปัญหากุ้งแล้วนะคะกุ้งค่ะที่เขาบอกว่าทางมาเลเซียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่รับนำเข้ากุ้งเนี่ยนะคะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรนะคะก็บอกว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเนี่ยตอบรับมาแล้วว่าจะมีการหารือในการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะคะจะมีการคุยกันแล้วมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยทางคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยบอกว่าทางคุณสุริยะเนี่ยจะเข้าหารือกับทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเพื่อจะแก้ไขปัญหาการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะแล้วในวันเราก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ไทยด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณสรวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมด้วยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็รองปลัดแล้วก็อธิบดีกรมประมงเนี่ยนะคะจะเดินทางไปล่วงหน้าไปมาเลเซียเพื่อเตรียมการเจรจาดังกล่าวคาดว่าการเจรจาในครั้งนี้จะสามารถได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนหลายคนบอกเนี่ยกุ้งเขาไว้รับนำข้าวกุ้งไทยเนี่ยแต่ทำไปตามตลาดกุ้งก็ยังราคาไม่ลด
1: ไม่ลดยังแพงอยู่ใช่ไหม
0: ยังแพงยังเรายังกินกุ้งแพงกันอยู่เลยแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกโหโลนึงอะตอนนี้ไม่ถึงร้อยรุ่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่รู้เป็นกลยุทธ์ป่ะนะวันนั้นผมไปตลาดเนี่ยเขาจะเขียนว่ากุ้งจากประจวบมันก็เลยดูแบบว่าคือราคามันไม่ลงเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจากใต้อย่างนี้ป่ะ
0: อ
1: ืมก็ไม่รู้เขาแล้วเขาเขียนว่าราคาเท่านี้เท่านี้เนี่ยเขาบอกกุ้งจากประจวบ
0: คนแสดงว่าพี่ว่าต้องมีคนถามเขาเยอะว่า
1: หรือคนอาจจะกลัวว่าถ้ามาจากใต้เลยจะไม่สด
0: ไม่รู
1: ้เขาเลยต้องเขียนหรืออีกในยะหนึ่งเขียนเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยของเขาก็มาเขารับมาจากคนละแรงมันเลยไม่ราคามันเลยไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ล่ะ
0: ก็หลาย
1: แต่นี่กำลังจะดีขึ้นใช่ไหม
0: กำลังจะคุยกันแต่มันรู้จะได้ผลว่าไงเพราะว่ามันก็คงยิ่งหนูยิ่งแมวกันอ่ะเนี่ยเขาไปคุยเรื่องการนำข้าวกุ้งจากไทยไปนะเขาก็จะไปคุยเรื่องว่าจะเอาปลากระพงของมาเลเซียเข้ามาก็ขอให้มันยุติปัญหานี้ได้แล้วก็เปิดมาเหมือนเดิมก็แล้วกันก็ต่างฝ่ายต่างก็วินมันก็โอเคอยู
1: ่
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะข่าวนี้นะครับก็ที่บุรีรัมย์นะครับมีคุณป้าอายุ70นี่ขออนุญาตคุณป้าหรือคุณยายดี
0: คุณยาย
1: แล้วเหรอ เป็นอดีตอาจารย์มหาลัยเอาเรียกอาจารย์แล้วกัน นะฮะอาจารย์วัย70ปีนะครับ ซื้อที่มา20กว่าปี20กว่าปีที่แล้ว6ไร่

0: นะครับ6ไร่กับอีก2งานนะฮะผ่านมันระยะเวลาล่วงเลยมาเนี่ย20ปีล่าสุดโดนเพื่อนบ้านที่ข้างๆนะครับฟ้องให้รังวัดที่เธอลุกล้ำจะล้อมรั้วกันละที่เธอลุกล้ำที่ฉันนะครับมีการยื่นฟ้องนะฮะเห็นบอกว่าฟ้องร้องเรื่องบุกรุกที่ดินเนี่ยลุกลามยาวนานกันมา7เดือนนะครับล่าสุดให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วนะครับเห็นบอกรังวัดกันเนี่ย6รอบนะฮะสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลศาลสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเธอได้ที่ดินเพิ่ม200ตารางวาเออเอาสินี่ขนาดเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะฝั่งคู่กรณีฟ้องว่าเธอเนี่ยลุกล้ำแต่สุดท้ายมาวัดกันใหม่แล้ววัดไปวัดมาอ้าวฉันได้ที่เพิ่ม
1: เยอะนะไม่ใช่5วา10วาด้ง200วา
0: ตารางวาม
1: ันเยอะนะด้ง
0: 200ตารางวานี่ฮะศาลสั่งให้มีการวัดแล้วก็ต้องตามนั้นเพราะว่าก็เจ้าหน้าที่มารังวัดก็ตามนั้นเลยแต่คู่กรณียังไม่ยอมครับนะฮะคู่กรณีนะครับเห็นบอกว่าจะอุทธรณ์ต่อนะครับคู่กรณีเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวต้องอุทธรณ์ยังไม่ยอมให้มีการล้อมรั้วป้าแกบอกจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มนะแต่ฉันไม่อยากจะสูญเสียที่ของฉันแต่ในเมื่อศาลสั่งนี่ก็มีนะ
1: คน
0: ไปฟ้องเพื่อขอรังวัดเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ที่เพิ่มเสมอไปนะพี่กลัวอย่างเงี้ย
1: อยู่เฉยกันดีแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: พี่อารมณ์น่ารักมากเลยอ่ะฟังทางวิทยุแต่ว่ามาเม้นแนวในเฟซ
1: หลังสิทธิ์ฝนก็ตกนะคะก็อดีตปลัดจังหวัดนะคะที่ว่าโดนในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ไปเรียกเงินอส.ใช่ไห
0: ม
1: อุ้ยจะอ่วมอรทัยหรือเปล่านะตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าสอบสวนนะแล้วก็ตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงบุคคลอีกหลายคนเลยแล้วก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดอย่างอื่นอีกนะนะคะเช่นบอกว่ามีข้อมูลบอกว่าอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวทางปปป.เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยใดๆพรุ่งนี้ดงได้ไปทำหรือเปล่า14นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดี
0: ครับผมเนี่ยรอฟังอยู่เหมือนก
1: ัน ผู้พันไปเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดนะครับปั๊มน้ำมันนะฮะ PT ที่จังหวัดยะลาเห็นบอกตอนนี้กำลังเร่งล่าตัว6ชายชุดดำนะครับที่เข้ามาก่อเหตุเริ่มตั้งแต่ยิงปืนข่มขู่นะครับไล่พนักงานไล่ประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่จะวางระเบิด2ลูกนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมนะฮะเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานะครับนะปั๊ม PT สาย15ในตัวเมืองยะลานะฮะก็ไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยเสียหายอย่างหนักก็คาดว่าจะเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะฮะพอเมื่อเช้าเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชุด EOD นะครับก็เขาบอกว่า2ลูกเนี่ยทำงานไป1ลูกอีกลูกนี่ยังไม่ทำงานนะมันยังบึ้มขนาดนี้นะครับถ้าทั้งคู่ถ้าทั้งสองลูกระเบิดเนี่ยโอ้โหสงสัยหลังคานี่หายนะฮะนี่หายไปครึ่งเดียวนะลูกเดียวนะครับก็คนร้ายใส่ชุดดำนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คัน6คนเข้ามาในปั๊มเริ่มจากยิงปืนนะครับขู่พนักงานขู่ประชาชนก่อนนะแล้วก็ลงมือวางระเบิดนะครับกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะฮะเห็นทางจังหวัดตอนนี้ก็มีการระดมกำลังป้องกันอย่างเต็มที่นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในค่ำคืนนี้คร
1: ับ นอกจากที่ยะลาแล้วก็มีที่ปัตตานีด้วยเหมือนกันปั๊มเดียวปั๊มเกินเดียวกันเลยสองแห่ง
0: โอ้ปั๊มเดียวกันเลยนะพีทีใช่ไ
1: ห
0: ม
1: พีทีเหมือนกันเลือกปั๊มของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการด้วยไม่ทำไมเป็นปั๊มพีทีหมดเลยเนี่ย
0: นะฮะไม่รู้สร้างสถานการณ์อะไร
1: เดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมแหละเพื่อจะออกมาตรการต่างๆ เพราะว่าก็ไม่หยุดนะช่วงนี้เกิดฉี่มากเลยรง
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับโอ้โหอยู่กันเกินร้อยมาถึงวันนี้ขอบพระคุณพรุ่งนี้ขอแบบนี้อีกนะครับพี
1: ่ๆค
0: ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess @ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspire by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปนิกท่านี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้าน Chain and Chain Cafe ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปั่นโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำ สะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนอากอดบอสธีรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะจ๊ะโอ้ยห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะฮะน่าจะ1อาทิตย์ได้อยู่เนาะก็สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะที่ไม่ได้มาโหยกลายเป็นโฟนอินเอานะครับพี่ๆก็ถามหากันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะทางไลฟ์สด LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่วิรวัตรด้วยนะครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อํานวยเอ้ยขออภัยครับพี่อําพรนะฮะสวัสดีพี่อําพรด้วยนะครับเห็นพี่อําพรบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจบอสสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะสําหรับขอบพระคุณที่เขาเรียกยังไงอ่ะอวยพรวันเกิดเนาะเพิ่งผ่านวันเกิดผมมานะฮะเมื่อสองวันที่แล้วนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีสุขสุขคนในพี่น้องเด้อสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่สายทองมาแล้วนี่ทักทายพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่พิสิทธิ์บอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะสวัสดีหลังไมค์ด้วยนี่พี่ดาวบอกเต้ยสังลาแชร์แล้วพี่ดาวเพิ่งจบไปเนาะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะฮะอ๋อขออภัยฮะฮิตมาราธอนนะครับผมสวัสดีพี่นางหนูวันนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันค่ะได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะฮะกับบอสธีรพงศ์นะครับจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนครับอันนี้ฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผมจัดตามคำขออยู่แล้วสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ดาวบอกว่าหายป่วยยังค่ะดีเจตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นหวัดอีกแล้วโอ้อากาศก็แปรปรวนบ่อยซะเหลือเกินนะฮะวันนี้ตอนขับรถมาจากบ้านฝนก็ตกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะฮะจังหวัดไหนบ้างนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสบายดีนะแม่น้อมนะโอ้ยแม่น้อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูหลิงด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณพี่หนูหลิงด้วยนะฮะยายออดมาแล้วสวัสดียายออดครับสวัสดีนะครับผมโอ้ดีใจนะวันนี้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะอุบลฝนตกอ้าวจริงปะเนี่ยฝนตกแห้งมาเนาะครับอุบลเนาะสวัสดีกิจสากรด้วยนะฮะใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกปะเนี่ยสวัสดีครับหวัดดีฟู่นี่ไงสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยขอเพลงพันบริการสักเพลงได้ไหมคะได้เลยฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้ผมจัดให้แน่นอนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกคนอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่จะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะเปิดให้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ
1: มาราธอน

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจเนาะตอนนี้นะครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีพี่อนันต์ครับผม
2: ครับสวัสดีครับสบายดีไหม
1: สบายดีครับพี่อนันต์ฮะโอ้ยพี่อนันต์อันนี้เราคุยสายกันครั้งแรกป่ะฮะพี่อนันต์ครับ
2: อันนี้ครั้งที่สองครับเฮีย
1: ครั้งที่สองใช่ไหมฮะโอ้พี่อนันต์จากโคราชเนาะผม
2: จากโคราชครับ
1: โอ้โหแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับนานนาที
1: นานแล้วฮะตอนนี้เป็นไงบ้างฮะฝนตกไหมฮะที่โคราช
2: ฝนช่วงนี้ยังไม่ตกครับเฮีย
1: ยังไม่ตกใช่ไหมฮะมีแต่แดดทั้งนั้น
2: มีแต่แดดและลมจ้ะ
1: มีแต่แดดและลมวันนี้ฮะพี่อนันต์โทรเข้ามาสายหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ฟ้าส่งให้รักของกระต่ายขาวดาวรุ่งครับเฮีย
1: อ๋อฟ้าสั่งให้รักของกระต่ายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ตัวพิเศษเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ให้เจ๊เมย์หลังไม
1: ค์ครับ
2: แล้วก็อสมท
1: ครับผม
2: ลูกทุ่งมหานครครับ
1: อ๋อได้เลยฟ้าสั่งให้รักนะครับได้เดี๋ยวผมจัดให้นะพี่อนันต์นะ
2: ขอบคุณ
1: โอเคครับขอบคุณมากๆครับพี่อนันต์สวัสดีครับ
2: สบายดี
1: ครับผมแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโคราชบ้านเองโอ้คนบ้านเดียวกับผมเลยนะแต่ว่าผมเป็นคนชัยภูมิเนาะครั้งที่สองแล้วนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่อนันต์ขอเพลงเข้ามาฟ้าสั่งให้รักนะฮะของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะผลงานเพลงนี้ก็พิเศษให้เมย์หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับฟ้าสั่งให้รักจ้า

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงฟ้าสั่งให้รักนะฮะจากกระต่ายขาวนะฮะจากสายน้ำไม้ด้วยของเรานะครับพี่อนันต์จากโคราชนั่นเองครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ำหรับโชวูดี้น่ารักน่ารักจากพี่น้ำ FC บ้านต้องอายด้วยนะคะขอบคุณน้องจากคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ FC TikTok ด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับสวัสดีพี่สมนึกด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนี่น้องฟ้านี่แอดมินสุดสวยของบอสธีรพงศ์นะฮะสวัสดีด้วยนะน้องฟ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้ผมเนาะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่27นะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่น้องที่อวยพรมานะครับแล้วก็สวัสดีผู้จัดการด้วยนะฮะผู้จัดการบอสธีรพงศ์เองนะฮะพี่พัชรินนะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคลำจากต้นอุดรฝนยังไม่หยุดเลยฮะโหแสดงว่าอุดรฝนน่าจะตกแรงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวค่ะจากพี่วิภานะครับขอเพลงเพลงของอ๋อต้อมเรนโบว์อยากฟังเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกอยู่เออช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้ฮะคือตอนนี้กทมเพิ่งตกไปหยุดเมื่อกี้เองนะฮะโอ้โหเห็นเมฆมานี่ก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะลมก็มาฝนก็มาโหยพร้อมเลยอ่ะมาหมดเลยก็พอฝนตกแล้วก็โรคมาละก็จะมีแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคมาตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะยิ่งคนที่แพ้อากาศง่ายๆเนี่ยโหยิ่งต้องแบบต้องดูแลแบบจริงๆจังๆเลยฮะคือปล่อยผ่านไม่ได้ฮะแค่ขนาดเปิดพัดลมเฉยๆหรือว่าแบบบางคนถ้าแพ้นี่ก็คือแบบต่อให้ไม่เปิดพัดลมก็ยังเป็นนะโดยเฉพาะผม ที่ผมเป็นหวัดตลอดนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามกินยาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่อัญชราพรนะฮะสวัสดีครับน้องบอสสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณจากใจครับฝากติดตามนุ่นหนามนนำพี่น้องนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงไก่ตาฟางเออเดี๋ยวฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังชั่วโมงที่2นะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์ครับผม20นาฬิกา46นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยสวัสดีพี่เกณฑ์ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมพรด้วยนะฮะพี่สมพรบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ฟังได้ทั้งนั้นค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ดาด้าด้วยที่เข้ามานะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับหนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเนาะหลายคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลก2026นะครับผมวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนั่นเองครับหรือทีมชาติที่เราแบบชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆฮะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะฮะก็อันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตร Mcot Superfan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบครับรุ่นรับรางวัลต้องบอกว่ารางวัลนี้แบบอยากจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเนาะผมเชื่อว่าถ้าใครที่แบบเข้าร่วมนะฮะสมัครขั้นตอนง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะผมรับประกันเลยว่ารางวัลเนี่ยแบบแจกไม่อั้นจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะรุ่นรับรางวัลฮะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwan ฮะจำนวน1รางวัลนั่นเองฮะ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนี่โอ้โหรางวัลที่2นี่ก็ใหญ่มากเลย5รางวัลด้วยนะ3ฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับผมและ4ฮะ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับโอ้โหรางวัลมูลค่ารวมตั้ง 2,600,000 บาทนะฮะจริงๆผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็แบบกำลังเตะด้วยผมเชื่อทุกคนแบบอาจจะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชียร์ทีมโปรดเนาะอาจจะโหวตทีมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาบอกว่ายิ่งเชียร์มันก็ยิ่งมันของรางวัลนี้แจกมากมายครับอีกอย่างเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเนาะมูลค่ารวมตั้ง 2,600,000 บาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยBangkok Airways ฮะภายในประเทศสำหรับใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นี่ไม่ควรพลาดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามรายละเอียดด้วยนะฮะและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับหรือว่าพิมพ์ cheer.mcot.net นั่นเองนะครับผมก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา01:45 นะฮะของวันที่20กรกฎาคม2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองครับ

เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนทุกคนนะอยู่ฟังเพลงกันก่อนนะครับยาวๆเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้าหมดนะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอาจจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนแล้วก็ให้ทุกเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้ดีเจใจดีฮะอยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับช่วงหน้าของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกฮะโทรเข้ามาหน้าใหม่เปิดให้เลยนะครับผมอ่ะนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตเสิร์ฟงานเพลงเพราะๆ เพื่อชีวิตให้กับพี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Upให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000,000 บาทช่วย7 กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันพรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตุ๊กๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7 กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับส.ส.สแตนด์บายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจัตทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดง แล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน่ะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นฮะตอนนี้ก็สนุกยาวๆกันต่อเลยเนาะวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้อยครับผม
3: ครับผม
2: พี่น้อยโทรมาจากจังหวัดไหนเน
3: า
2: ะ
3: บัวครับ
2: หนองบัวลำพูอำเภอใดเนาะครับ
3: ระวังครับ
2: อ๋อระวังฝนตกป่ะครับหนองบัวลำพูครับมื้อนี
3: ้ตกค่อยๆลิ้นครับตอนน
2: ี้โอ้ตอนนี้ก็ลิ้นอยู่บ่ครับ
3: ครับผม
2: โอ้ลิ้นอยู่พี่น้อยมื้อนี้พี่น้อยโทษขอมาสายหน้าใหม่ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี
3: ้หัวใจนักสู้ครับ
2: หัวใจนักสู้บ่าววีใช่มั้ยจ๊ะ
3: ครับผม
2: โอ้ยพิเศษให้ผู้ใดได้เนาะเพลงนี้ครับ
3: ก็พิเศษแท้เข้าหาทุกคนเหรอครับ
2: ครับผมได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวนุ่มหน้ามนต์จัดให้เด้อพี่น้อยเด้อ
3: ครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็สยานะครับเสียสยาอยู่ลาดหลุมแก้ว
2: ครับผม
3: พร้อมจะสู้พร้อมครับ
2: ได้เลยครับพี่น้อยฮะก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ครับโอเคนับเลยครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮะ
3: บ้านต้องมีไอราอ่า
2: ขอบพระคุณพี่น้อยหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะถ่ายด้วยครับเด้อ
3: ครับผม

ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้พี่วันชัยเนาะอยู่ลาลุมแก้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยดีกว่าครับ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอบทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับของพี่เบียร์พร้อมพงครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะของพี่เบียร์พร้อมพงนะสำหรับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่นครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองครับ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้21:45 น.ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งไปไหนเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงใดนะฮะที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือในพี่น้องนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะแล้วก็ติดตามพี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์วันจันทร์อังคารนะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันประมาณนี้นะฮะผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงบนหวานให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้หนุ่มหน้าหมดนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะนะคะ5วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันนี้เฉพาะรายการนี้นะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกกลางดึกก็ก่อนนอนก็แล้วกันนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆนะคะกำลังจะหลับกำลังจะแบบอ่ะนะลืมตาขึ้นมาดูนิดนึงคือมาฟังเพลงก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะกำลังทำงานนะคะอาจจะเข้ากะดึกบ้างหรือว่ากำลังขับรถนะคะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะหรือว่าพี่ๆแท็กซี่นะคะที่ทำงานอยู่วิ่งกะกลางคืนด้วยนะคะทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากฟังวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยนอกจากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าอันแจ่มจะแรมแจ่มของ DJ ไปด้วยนะคะผ่านทางFacebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะ mcot สกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot.net นะคะแล้วก็ฝากด้วย

ับแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะคะแอปพลิเคชันของอสมทนะคะที่จะรวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าคุณฟังจะฟังเพลงรายการเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่ง FM 95นะคะเพลงสากลอย่าง Met 107นะคะหรือว่า Met 107นะคะหรือจะเป็นกีฬานะคะ Active Radio 99นะคะเดี๋ยวฟังข่าว 100.5 แล้วก็มีอีกหลายรายการมากๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะกับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไปด้วยวันนี้ฝนตกฉ่ำอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าที่บ้านไม่ตกเลยจ้ะนะคะมีที่ปทุมธานีนะน้องหนูดีบอกว่ามีหมอแม่ๆมาเหมือนกันนะพี่ลูกตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวไหนนะที่เราไปมาเนาะมีสารยานครปฐมอะไรเงี้ยนะคะก็มีหมอแม่ๆแต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนักไหมแต่อสมทนะคะน้ำเจิ่งนะคะทุกวี่วันนะคะในช่วงนี้นะคะสมุทรปราการหนักมากนะน้องไบบอกแล้วก็น้องโฟกัสบอกว่าหลังคาแทบหลุดเลยพี่ลูกตาลเอ็นดูอ่ะคือถ้ามันหลุดจริงมันไม่สนุกหรอกมันไม่ตลกแต่ว่าคือน้องอ่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วคือพี่ตันก็ออยเอ็นดูนะคะก็วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำช่วงนี้เลยแหละนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพนะคะทางของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยกันละกันเนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเสียงหวานๆจากนักร้องสาวเช่นเดียวกันเนาะนะคะเช่นเดียวกับดีเจนะคะไม่ถึงหวานๆนะ เริ่มต้นมากับเฝ้ารอเฝ้าฝันนะคะงานจากพี่ดาวมยุรีนะคะเพลงนี้เป็นเหมือนเป็นเพลงประกอบละครนะคะเมื่อนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ในป่าช้าค่ะพี่อมพรแหวนเพชรนะคะช่วงนี้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแม่ฮายนะนะพี่อมพรนะคะแม้ว่าเพลงจะมันแค่ไหนเต็มเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะคะคุณแม่แล้วก็แซวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาวนาหาคู่น้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นะคะมีแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายแรกหน้าใหม่วันนี้จะเป็นใครเนาะจะเป็นใครคิดถึงกันนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะจริงๆดีเจลูกตาลมีเพิ่มมาอีก1รายการนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นะคะนะช่วง 5:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะก็รายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าแน่นอนนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิม 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์หน่อยละกันค่ะอีกสักครู่นึงรับสายเนาะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้อง เน้นย้ำนิดนึงที่ถูกต้องนะคะให้กับน้องหลังไมค์ของเราด้วยนะคะบางทีโทรไปแล้วก็อาจจะมีแบบผิดไปสักเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโทรไม่ติดก็อดคุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะนะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่4689400นะคะ4689400นะคะแล้วก็สมาชิกของเราตอนนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันได้เลยนะแล้วก็ทักทายนะคะนะคะหลายๆคนเข้ามาทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ฝากอีก1ช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะคะไม่ใช่ติดตามไม่ใช่โรคติดตามผลงานของดีเจลูกตาลนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียของดีเจด้วยนะคะ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะพิมพ์ลูกตาลชนทิชาก็ได้ดีเจลูกตาลอย่างเงี้ยนะก็จะหาเจอหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลูกตาลแล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะ LUKTARN แล้วก็19นี่โฆษณาช่องตัวเองอะทายอินยังไงก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกช่องทางตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าใหม่กันแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงนะคะของพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็พี่วิวีรดาวงเทวันนะคะหลายคนคิดถึงเสียงพี่วิจัดให้เลยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ออสนะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่ออสจากสงขลาถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่ออสขาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ออสเปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: หรอเอาปิดแล้วนะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
2: พอดีขับรถอยู่ครับทำงานอยู
1: ่โอ้แล้วสะดวกคุยไหมคะพี่ออส
2: ไม่ครับจอดแล้วจอดแล้ว
1: จอดแล้วนะโอเคเป็นห่วงอ๋อต้องกำลังขับรถจะไปไหนคะเนี่ย
2: นี่ครับขับในโรงงานครับ
1: อะไรนะคะ
2: ขับรถในโรงงานเข้ากะดึกครับ
1: อ๋อเข้ากะดึกนะโอเคแล้วอยู่ยาวออกเช้าเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ2 โมงเช้าครับ
1: โอเค2 โมงเช้าคือ8 โมงถูกต้องไหม
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคได้เลย พี่ออสกับตานี่เราเหมือนยังไม่เคยคุยกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็ใช่ครับแต่ว่าติดตามฟังมานานแล้วตั้งแต่ว่าไอ้ป๊อปแล้วก็ดีเจเอน
1: ะ
2: พัชสอนฟังมาเรื่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูครับ
1: ขอบพระคุณมากๆดีเจไอป๊อปเนี่ยก็คือเป็นอาจารย
2: ์
1: ใช่ใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์ของหนูหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นอาจารย์จริงๆเลยคือสอนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หนูเรียนกับอาจารย์ใช่ค่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คิดถึงมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสวันนึงที่ได้มานั่งอยู่ตรงที่อาจารย์เคยจัดรายการตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาโดยตลอดเลยดีใจมากเลยนะคะที่พี่ออสก็เป็นแฟนรายการของไอ้ป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์ป๊อป
2: ผมฟังมานานแล้วครับ
1: โ
2: อ้แล้วก็ชอบด้วยครับชอบไอ้ป๊อปด้วยเขาเล่นดนตรีเขาร้อง
1: ใช่เขาเล่นกีตาร์เนาะแบบร้องด้วยเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ของไอ้ป๊อปแล้วนะ
2: คร
1: ับ นะคะ
2: วันนี้ครับ
1: ยินดีเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สายโยกาซีเดโมครับ
1: ค่ะเป็นภาษายาวีถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เนาะแปลว่าอะไรคะเนี่ยพี่ออสน่าจะทราบคำแปลแน่ๆเลย
2: ก็เป็นคนภาคใต้พอแปลได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตารางนะครับเป็นไทยพุทธครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพราะเขาก็น่าจะบอกในนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ฟังจริงดีกว่าครับ
1: เออโอเคพี่ออสอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะ
2: ก็ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนในอสมทครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ออสในการทำงานวันนี้ด้วยนะ
2: ครับผม
1: ค่ะผมขอบคุณมากๆค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆติดตาม FM 95มาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจของเราซายอกาเซเดมออานัทค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่ออจากสงขลานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาเนาะเพลงนี้เนี่ย เข้าไปดูใน YouTube นะคะเป็นเพลงเมื่อ10ปีที่แล้วของอนัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาดังอีกครั้งนะคะที่นำเพลงวอนลมฝากรักมาทำในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ยาแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่ตามมาด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่ออสนะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะฟังแบบพิเศษพิเศษหน่อยคืนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ที่022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะผ่านทางเพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะพิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนซีรีส์วายนะคะแฟนซีรีส์วายเนี่ยห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามโอ้โหเชิญชวนแฟนๆนะคะหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Y Entertainsaward.mcot.net นะคะอีกครั้งนะคะ yentertainawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายนะมีศิลปินดารานะคะที่ชื่นชอบเนี่ยที่กำลังชิปอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เสนอชื่อกันได้เลยนะคะ yentertain

awards.mcot.net นะจ๊ะอ้าวทักทายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทางเพจของเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะสวัสดีพี่ไผ่ตะกั่วปานนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์นะคะบอกทักทายจากเอสโตเนียด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ไพโรจน์นะคะพี่นันทานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่กิตติกรพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็มีพี่วันเพ็ญบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะพี่วิจิตรพี่อัญชลีพี่เบเบดนะคะทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่หมวดป๊อกบอกสวัสดีครับอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนานะคะสวัสดีน้องคิตตี้พี่นักรบคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะไม่รู้ลาดพร้าวฝนตกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่มงคลพี่นุเจริญนะคะพี่คิสนะบอกว่าชอบ95เนี่ยขอบคุณมากๆพี่สุนิสาพี่สุยตาด้วยนะคะประมาณนี้เนาะข้อความที่หนูเห็นถ้าเกิดว่าทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาอีกทีเพราะว่าทาง Facebook เนาะมันจะเหมือนแบบมีตัวลิมิตนะคะของการอ่านเมสเซจด้วยเราอ่านข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นี่แหละ022481366นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิจัดให้เลยงานจะวงซูมค่ะมด

0: Hot Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากหมดใจวงซูมนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องแอมชนทิชาให้ฟังดีกว่าคนที่ชื่อชนทิชาเขาจะหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่ารักอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านใดๆทั้งสิ้นอ่ะงานจากน้องแอมชนิชานะคะครั้งหนึ่งเนาะก็ได้มาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยนะมาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพลงนี้คำสัญญาที่ชานุมานกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชนิชาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่น้องแฟน
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะต้าต่อจวอนะโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะคะจำได้ว่าช่วงนึงเหมือนฟังทุกวันเลยอ่ะมาคิดถึงเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเนาะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันต
1: ่อเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะฝากงานเพลงของพี่หลงลงลายเข้ามากับรอยจูบบนฝ่าเท้าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายอีก1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
5: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่สองค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:03ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วตอนเห็นชื่อเนี่ยก็รู้สึกเกรงๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อนุทิน
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: ตอนแรกเห็นชื่อพี่อนุทินหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ย
6: เป็น
5: แฟนคลับหนูเลยนะเนี่ย
6: เหรอไม่อยากจะคิดว่าผมเป็นนายก
5: แต่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนูใช่ไหมคะ
6: อ
5: ๋
6: อไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ
5: เดี๋ยวนะ
6: พี่อนุทิน
5: จากเชียงรายอู้เหนือได้กว่านี
6: ้ได้การลูกจัน
5: โอ้นอกจากเชียงไฮ้เลยวันนี้เชียงไฮ้ฝนตกอ่ะเจ้าฝนตก
6: หนูขอถามก่อนหนูเป็นคนเมืองน่านแหละ
5: บ่เชียงใหม
6: ่เชียงใหม่ชื่อใหม่ผมจะหายนะครับเน
5: า
6: ะ
5: เจ้ายินดีจะนักเจ้าวันนี้เจงไฮ้ฝนตกก
6: ออุ้ยหลอไปหลอบอดแต่มันหัวแห้งแรงที่พระรามเหลือลูก
5: มาไปเลยทางปุ้นหมอมีเลยกะเจ้า
6: ฝนมันมามันโอ้โหแทบจะบ่มาอีกแล้ว
5: ตั้งเพชรนักขนาดเลยตั้งกรุงเทพนี่นักเลย
6: เอาใส่น้ำพุขวางตั้งเพชรของกา
5: อยู่เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่จ้าอยู่อสมทนี่อยู่กรุงเทพเน
6: อครับ
5: จ้าก็เลยบอกว่าตั้งเพชรเนี่ยฝนตกอีกจ้าเฮาบ่เคยเดือนเนอเฮาบ่เคยอู้กันเตื้อเลยแม่นก่
6: อยังวะ
5: ยังไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยใช่ไหมคะ
6: บักเคยกับเตี้ยครับหลังคุยครั้งแรกแต่กูเตี้ยเคยคุยกับคุณดงกับคุณอันยังกับผีไล
5: ท์อ๋อตอน
6: อย่างเวลาคุณป๊อปอย่างสมัยนั้นนะ
5: ถ้าเป็นเดี๋ยวเนอพี่ดงกับพี่ศิวิไลท์ตีห้ากะ
6: ครับครับตีห้าแต่ก่อนคุณป๊อปเลยแล้วคุณป๊อปเสียชีวิตไปแล้วเน
5: า
6: ะ
5: เจ้าแม่ลา
6: เจ๊พักการ์มาค
5: ุ
6: ณคือเจ๊สมัยก่อนนะผมฟังมาตั้งแต่47มาแล้ว
5: โอ้เมินขนาดเจ้าปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วเนอะ
6: ผมครับผม
5: 22ปีแล้ว
6: คุณนี่คุณอันอย่างก็นี่แน่ที่ประจันรายการบัดเจ้าแน่อันอย่างนี้นี้แน่ครับคุณ
5: กัมพูรัชนี
6: คำพูดรัชนีเป็นนักประเจ้าสมัยก่อนนะ
5: เจ้า
6: สมัยนั้นผมอยู่นครนายกเน
5: า
6: ะ
5: อ๋อจ้าวันนี้ไปเดนนี่อยู่เชียงไฮ้แล้วเน
6: า
5: ะ
6: ครับมันอยู่บ้านครับ
5: ท่าน
6: ลูกสาร
5: เจ้าย
6: ัดอันหัวใจเพียกหาชิมเนอร
5: ์ได้เลย
6: ตอนนี้จะมาสารหาจะงอบงอม
5: อย่าอัน
6: เออสาคอนมันเลย
5: อันแล้วแฟนเหรอคะ
6: แฟนครับ
5: เอ็นแล้วโอเคเจ้าได้เลยเดี๋ยวจัดฮือเนาะแล้วผมว่าเปิ้นฟังอยู่ก่อตังสมุทรสาคร
6: ตะกี้โทรคุยกันว่าจะฟังอยู
5: ่โอเคเจ้าได้เลยอ่ะ
6: ก็ลูกสาวมากๆเด้อลุงเด้อ
5: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามเลยนะนะคะโอเคขอขอบคุณ
6: ขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ยาคาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
6: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
5: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอ่ะฮ่า
6: ไอยราฮ่า
5: เออ
6: ถ้าใครไม่ลองก็ไม่รู
5: ้นี่
6: ถ้าใครลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงๆ
5: อันแถมหมอ
6: ถ้าแถมมี
5: เ โอเคเจ้าวันนี้ขอบคุณจันนังเลยเนอะ
6: จ้าสวัสดีลูกเนอะ
5: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้เราได้อู้กับเมืองก็แล้วแหละจะอีน่ะเจียงไฮกับเจียงใหม่เนี่ยจริงๆจริงๆแล้วสังเกตสำเนียงถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีความแบบแตกต่างกันนิดๆทำให้รู้เลยว่านี่เจียงใหม่อันนี้เจียงไฮนะเจ้าอ้าวพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะในช่วงนี้สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่02 248 1366จัดให้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเนาะว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรอเดอร์คนดีนะคะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่อานนท์น้องบัวลำพูนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นใครเนาะใครคะไม้พิรมพรจากพี่ติ๋มชลบุรีนะจ๊ะนี่ล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนี่วัยรุ่นนะ ชวนอภิชาตินะคะจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นี่แหละนะคะแฟนประจำแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะหัวใจเพรียกหาก็จักรพันธ์นะคะจากพี่อนุทินเชียงรายขอบคุณจนักเจ้านะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะ

มีอีกเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจนะจ๊ะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่สุรีด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีพระจันทร์ซ้อนพระจันทร์นะจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะนานๆถึงจะมีทีหนึ่งใช่ไหมคะนะหลายๆคนก็มีแบบไปไหว้ขอพรนะคะสายมูอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอใหเกิดความโชคดีนะคะนับแต่นี้ตลอดไปทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีพี่ลาวันนะคะพี่ณัฐพลบอกจุ๊กกรูสวัสดีครับเนี่ยทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะมาตอนดึกๆนะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ไพโรจน์นะคะน้องหนูดีบอกยัมมี่อะไรอ่ะหิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดึกๆแล้วเด็กๆชอบชวนกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะหิวไปฟังเพลงดีกว่าคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามากับน้ำตาสาววารินจัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงของ

พี่โกะนิพนธ์แนวมูฟังกับเพลงคนึงนิดนะคะจากสังกัดแทนเซียมมิวสิกค่ะคำร้องโดยหวายเนเวอร์ดายแล้วก็พี่โกะนิพนธ์เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการแต่งคำร้องด้วยนะคะส่วนทำนองก็พี่หวายเนเวอร์ดายค่ะเรียบเรียงโดยกรพัฒน์นะคะคีฮันและ PARTเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคนึงนิดโกะนิพนธ์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะในช่วงนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลายเพลงเลยนะคะจัดให้เลยกับอย่าใจกระจอกนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บอยู่ในฮิตที่14นะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่หนูเล็กกากานะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะของพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9นะคะเอาละ2เพลงนี้กับเพลง

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยต้องขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชมากๆเลยที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะพระเอกชายเลนะคะพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะสารรูปเลยฮะสารภาพเลยเ พิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยนะคะตั้งใจเตรียมมาให้เลยเมื่อกี้แบบโอ้ยเพราะมากเลยอ่ะเนาะเป็นผ่าซาบตายนะน้องลูกโหนดนี่ชอบมากจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้น่าจะติดค้างกันหลายเพลงจริงๆเพราะว่าสายหลังไมค์เนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เกือบ30นะคะเกือบ30เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจดีเจตลอดชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันกับเพลงนี้ดีกว่าเพื่อนเพลงหวานจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนจากเมืองกาญนะคะแนะนำงานเพลงของอัศนีวสันต์มากับเธอปั่นใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: ครับเดี๋ยวก็ได้ฟาวไปครับปาเกต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโตมิยาสุครับ
7: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยานแล้วไปติดบอลซะก่อนครับทางบุโนกิมาไลส์ว่าเห็นแค่เตะมุม
6: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
7: เป็นบรูโน่กิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลเตะมุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าให้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไว้ได้ได้แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบอลทุ่มของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
6: ใน
7: ครูทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเป็นญี่ปุ่นทุ่มนักบุระทุ่มมาตั้งข้างหลังที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมักย้อยดักลงพื้นได้บอลจังหวะสองตัวนี้ชิงครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไม่ดะสุดท้ายไม่ผ่านมักย้อย
6: ยังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมักย้อยครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมักย้อยขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ครับฮาชิเมะโทมิ
7: บอยามาของบราซิลถูกยาสุดดักได้ครับตัว2เก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลมาทึกคุณย่าครับโดนดึงสุดไม่ว่าอะไร
6: เกรงตัวจะเอาฟาวล์นะครับทางคุณย่าครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดนของญี่ปุ่นเหมือนกัน
7: ทูยาสุวางยาครับบอลของญี่ปุ่นข้างหน้าพักห่างตัวก็เสร็จคาสิมิโร่ตัวสองเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิยอสตัวตั้งที่กาเบรียลบอลซ้ายไปเกต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียกมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิเนี
6: ่ยตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวๆครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางพิชุดเหมือนกันครับออกมาช้านี่อันตราย
7: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสเล่นทางคาซิมิโร่ที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาซิมิโร่ถึงปาเกต้าหลายต่อทางซ้ายดักลาสซานโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่มของญี่ปุ่น
6: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ฟังพี่หันภาคทางวิทยุนะครับฝันเป็นจริงแล้วครับ
7: ขอบคุณครับผมก็ฝันไม่จริงเหมือนกันเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลยครับบอของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกกอิโตะใช้บอยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอยาวเนื้อลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสนะครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบัง

0: Casemiro. มาคินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลหนูเลือกหรือมองข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลพอถึงลายานนะครับจังหวะนี้บอชิงของลายานให้กับทางบุโนกิมาไลส์เปิดก็โดนดักออกมาได้หมอแถว2ดักได้ใหม่เก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซาโน่แล้วครับพลิกคิกของบราซิล
1: ยืนติดตัวท่านวิชุดเหมือนกันนะครับซาโน่เผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
0: ลูกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
1: เขาบอกว่ามิยาบิลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมาเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเขินจอวิทยุมานาน
0: บอกโนซูกิลุดมือถูกยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับซูซูกิโอ้โห
1: น่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับเซอร์ซูซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะ2นี่ก็ยังไวพอครับจะคว้าไม่ได
0: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบอสตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาโทยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได
1: ้เนี่ยครับเนมาครับก็ยังรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนมาขออ
0: ้อบอลทุ่มเหรอครับ
1: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ใช่ไหมโอเค
0: บอลสั้นๆซาโนะเล่นกับทุยาสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่เวดาแหละครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลตักลาซานโตส
1: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพ่ายก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
0: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโลแล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานข้างในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอลขวาของทางดานิโลข้างในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับ เป็นฝ่ายครองบอลที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานยกข้างในยกล็อกข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้มั่นบอลจังหวะ2เป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
1: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี่ญี่ปุ่นก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
0: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
1: ก็นี่ครับพยายามเคาะไปเรื่อยครับบราซิล
0: ทะลุช่องบ้างไลโลโชว์มาทันตะวัดแรงไปทางเสา2ให้กับปาเกต้าโดนดักไว้ได้แล้วต้องมีลักษณะโตดให้มาที่กิมาไลก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แล้ว2กาเบรียลแล้วกิมาไลไปที่ซานโตสย้อนมากาเบรียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
1: ก็ยังต้องคอยเป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดครับสำหรับซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
0: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิกุชิครับไปขึ้นที่โทมิยาสึดันกลาง

ครึ่งเกมบ้างครับของทางญี่ปุ่นซาโนะมาซายอิโตะที่คามาดะล่ะครับนากาบุระเคาะขึ้นมาในช่วงเวลาของญี่ปุ่นครองบอลบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นสั้นบอลที่ซาโนะล่ะครับ

0: มาทางซ้ายนากามูระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทาง2 2โดนดักได้ซะก่อนครับดูแถว2แถว2เป็นปากิต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาสซานโตสาดยาวมาติดทานุกุชิบอตรงนี้วิซิวสปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโน่ไปวางใส่วิซิวสครับ
1: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโนกับวิชิวสิกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าวิชิวสิกเต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้โอ้โหเข้าตาครับ
0: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงนี่มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโนเนี่ยเข้าช้ากว่าวิชิวสิกครับ
1: น่ายังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับสำหรับทางด้านซาโนได้จริงด้วยผมคิดว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโนเอาแล้วครับเล่นลำบากหน่อยตอนนี
0: ้บอกของบราซิลเดนิโลยอนเทียมาคินยอสใหม่ครับจะขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่เขาที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่กับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยสุย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิกุชิน
1: ี่ครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางญี่ปุ่นเจอบราซิลในเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเปลี่ยนเล่นบอลยาวบ้างละ
0: บอลยาวหน้าพักของบอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อนยังไม่เข้าลายคาสิมิโร่เลยให้จังหวะแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมาไลส์โอ้ตนปัดไม่ได้ครับ
1: ยิงลูกนี้ใส่เอาซูซูกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่าครับ
0: เป็นคุณย่าครับ
1: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวเล่นสั้นมาปาเกต้าลามาตรงนี้เลยปั่นเท้าสองกิมมาไลส์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่กับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเสาสองออกไปครับนี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะมาซาวันซูกิปัดไว้ได้นิดเดียว
0: บ่อของญี่ปุ่นบ้างโอ้สายอิโตะหาครับแม่นโอ้จังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองเลยครับของทางคาเซมิโร่ที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
1: เอาครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับคาเซมิโร่จังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะที่หลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับครับต้องกำแพงดีๆครับอาริสันวันนี้ดูพี่จะเดลบิวได้ดีนะพี่นะ เพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หันมาวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทางญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้แล้วครับตัวจะใช้ลูกสูตรหรือจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
1: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
0: ดูสั่งเพื่อนนะครับไม่ได้สั่งทางบราซิลครับสั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นนี
1: ่มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับญ
0: ี่
1: ป
0: ุ
1: ่นยืนแทรกไว้3คน
0: เป็นทางกามาดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
1: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิคามาดะครับยิงลูกนี้บนอัฐจันทร์เนี่ยก็มีอานาครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับมาตามมาเชียร์บราซิลเลยครับ
0: ประธานฟีฟ่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาชมเกมนี้

0: ยุนยะอิโตะครับจะเปิดลูกเตะมุมลุ้นของทางญี่ปุ่นบ้างเตะมุมทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกโดนดักมาบจวสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้เข้าทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยะอิโตะมีนากามุระทำทางแต่ให้แรงไปครับว่า
1: ให้ยาวเกินไปครับไม่ทันนะครับนากามุระครับแต่ก็เริ่มมาเหมือนกันครับเกมลุกของญี่ปุ่นในช่วงนาที2นาทีนี้นะครับ
0: พอจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับอลิสันมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสั้นๆบอกขึ้นทางขวาแล้วครับของทูยาสุซาโนะหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบรียลบอทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังติดกาเบรียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
0: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
1: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาก็เริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
0: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดังลาซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับว่าถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสกาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทศไปเร็วยังไม่ได้ล่ะครับโหตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่พกิยอสใหม่คาเซมิโลย้อนขึ้นกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้างลงมาช่วยกันเชื่อมแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับต้องไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลส์ไอ้ซ้ายครับปาเกต้ารอซานโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวินซิอุสวินซิอุสก็เจอคุ้มติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่มของบราซิล
1: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับแนวรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวิชุดจูเนีย
0: บอกมาถึงขวาแล้วครับคนทางบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามจะเข้าแดนของญี่ปุ่นทางยากแล้วครับมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับตัวที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นนี่ฮิโรกิอิโตะจะทุ่มพุกหน้ามาอุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเขาเก็บได้ตัวบราซิลชิงต่อกันย้ายมาติดทางทันิคุชิเป็นบอของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนไอ้แกนไปขวาโดนดักได้ครับด้วยจังหวะจะสวนเร็วของซาโตะให้วินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้วเปิดมาโดนดักเก็บได้ไหมซาโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทุยาสุอีกแล้วครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ใช่ผ่านยากมากครับในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนเลยครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
0: บอของบราซิลมาใหม่บอขวาในโลปล่อยลงมาตั้งที่เบอร์กินยอสนะครับกาเบรียลไม่นี่แน่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์กินยอสดานิโลลายยางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิอุสแปะที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิอุสเล่นสั้นๆ

0: Perquè està. Va quin jot, mà quà mai, Casemiro. Ai sai, Gabriel. ริมเส้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลแล้วครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโลมันล้นครับบอลทุ่งของญี่ปุ่น
1: เปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูกครับปาเกต้านะครับก็อย่างรอประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นครับดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆระบบยุโรปนะพี่ ผมว่านะว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนังออสการ์ครับโรนัลโดตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันน
0: ี้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสแล้วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนไปที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดักลาสซานโตสไหลมาติอุสมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงที่หลังเปิดมา ดูว่าบุษินชี้ว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
1: แหมหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหซาโนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับนี่เก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอ่ะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นCooling break หรือ hydration break ครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลานี้ก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแต่ตัว
0: คือ
1: ไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปที่แตะตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกันนะ
0: ตอนนั้น
1: แต่เราไม่ได้เจอกันนาน
0: ใช่ๆก็ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับอุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22องศาเซลเซียสนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่บ้านเขาดูว่าร้อนแล้ว
1: ปีนี้ร้อนนะพี่รอบลบได้ทั่วโลกเลยนะคร
0: ับ
1: เนมาครับก็คงรอช่วงท้ายนะครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
0: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอัญเชลติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่ชพาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการครองบอลเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครองบอลยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
1: มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับแบนรอบแพ้ล่วงทันทีนะครับ ก็มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
0: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองทีมนี่
1: บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
0: ดูว่าใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
1: เมื่อวานพี่หังดูป่ะพี่แคนาดากับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
0: ดูไฮไลท์
1: ผมไปดูไฮไลท
0: ์ช่วงท้ายเกม
1: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าผมว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะช
0: ่
1: วงท้ายเกม
0: เจ้าบ้านก็มีบางทีบางอย่างที่เพราะว่าแฟนๆแรงใจมันจะมีอยู
1: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
0: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับ ญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้ว

0: นะครับ ในช่วงของการทำเกมตรงนี้เนี่ยบอลจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบียวจังหวะ2เติมใหม่ของทางนากามูระอ่าครับตรงนี้อิโตะไหลมาโดนดักทิ้งได้เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับช่องว่างหลังแบ็ก2ฝั่งนะครับของบราซิลเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นพยายามจะเจาะนะครับว่าต้องยอมรับบราซิลแบ็กของทีมชุดนี้ไม่ค่อยเท่ที่เป็นก่อนเลย
0: ไม
1: ่แบ็กขวาแบ็กซ้าย
0: ไม่ใช่พวกบิ๊กเนม
1: อืมใช่ครับ
0: ลูกเตะมุมของญี่ปุ่นทีนี้ทางขวานะครับเลือกมากลางได้ขึ้นด้วยแต่ว่ากดไม่ลงครับว่าดูเหมือนอุเอดะนะครับ
1: โอ้มีโอกาสนะครับแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับโด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับสำหรับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
0: บอลจัดบ้างของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดแล้วครับอิโตะอลิสันตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาคินจอต้องให้อลิสันเปิดยาวบอยาวดูบ้างข้างหน้าบาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอของญี่ปุ่นยิงตัวสาดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้เป็นบอของบราซิลกาเบรียลต่างทีมาขึ้นยอดนะครับค่อยๆขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนมิเทียลิซอนก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนิสสอนเรียนว่าไม่อยากจะโดนก่อน ถ้าบูมบามหลวมมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาขึ้นยอดมุมนี้มาเข้าทางของทานิกุชิอาเขาที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้บอลทางขวาเดนิโลเติมอาเดนิโลดูจะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่มาของทางซาโนสัตว์ลูกนี้1-0ที่ญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
1: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบราซิลเองก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่ซาโนครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นเอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำไปแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
0: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
1: ใ
0: ช่บอลกลางทางเสียบอลโดนสวนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
1: ยิงดีครับยิงเข้ามุมซอนพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหไคชูซาโนครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนโดนบังด้วยครับแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไปไม่ครับโอ้พุ่งช้าเลยครับครับมีสกอร์ครับ1-0แล้วจะดูว่ามาบราซิลอยู่ไม่ได้ครับแบบนี
0: ้ท่านแฟนได้สะใจแล้วครับเคนต่อบอลบราซิลคลองบอลแต่เข้าพื้นที่สุดท้ายยากมาตรงนี้ลายานย้อนใหม่คุณย่าตัวบนต่างทีเดนิโลล่ะครับมาคินยอสไปซ้ายดาร์ลาซานโตสย้อนมากาเบรียลหนูจะกล้าเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานเดนิโลเนี่ยครับได้คลองบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจะจบเนี่ยหาไม่ได้เลยบราซิลดาร์ลาซานโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้ เอา

0: วินิซิอุสครับที่ล่างมันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่งของบราซิล
1: และประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านคายชูซาโนะนะครับนักเตะจากไมล์นะครับเล่นในเบรซิก้า
0: ลายานพลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาร์กินยอสซานซันกาเบรียลดูว่าติมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมาที่มาร์กินยอส
1: ตอนนี้ก็นิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะถึงตรงนี้พี่หาง
0: ครับ
1: พี่หางมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี้
0: ท่านเรียกว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นด้วยว่าอดทนและเล่นแบบประมาณตนเอง
1: ครับ
0: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่
1: ๆครับ
0: แล้วก็ทําได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทําได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้ต้องชมญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาแล้วทําให้เป็นผลได้ตัวถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่นครับ
1: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
0: ลุ้นเอาประตูตีเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางแต่มีบลางเกินไปก็ลูกนี้มิเชลนุบีด้วย
1: มากินยอสครับที่ได้มงนะครับแต่มิเชลนุบีมาก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนอีกทีครับพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประตูแต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
0: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับเดนิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางไปที่กาเบรียลแล้วครับโอ้บอสซาวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมไลท์โดนดักได้ไหมกิมไลท์วินนี่ซีอูสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
1: นี่ครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งๆนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวินซีอูสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวินซีอูสจูเนียร
0: ์บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน
1: ถามว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วตั้งแต่วันนี
0: ้ในสนามบอลของบราซิลโดยกาเบรียลวางมาไม่ผ่านทางนิกุชิแล้วครับแถว2บวกกันเองไปบวกกันเองยังได้อยู่ที่ดักลาซานโตสคาซิมิโร่กับปาเกต้าของคาซิมิโร่ก็ได้บวกกันข้ามฟากมาหาดานิโลแม่นแล้วครับเอาลงพื้นได้เจอไม่ดะมากดดันมาใหม่บอลถึงดานิโลเปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางปาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นกระชอกที่1ดักลาซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษคลองบอหลอกล่ออยู่แล้วไหลให้ดาราซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเตะบอลคืนมาตรงนี้ปาเกต้าไหลให้วิซูตแรงเกินไปครับ
1: ให้บอลนำไปครับวิซูตไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับดูครับปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้สินนะครับโอ้โหวิ่งตามมาคนเดียวครับก็ตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านคายชูซาโนะ
0: บอของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิอุสาบราซิลได้กับทองปาเกต้าอาเกมาไลส์ไหลให้กับมาติอุสคุณย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิอุสเป็นซ้ายให้มาตัวของทางกิมาไลส์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่คาซิมิโร่คือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเร็วตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุแล้วจังหวะสองจากสุวรรณามาอีกแล้วดูบอลทางขวาของทางอิโตะยุนยาอิโตะ

0: เจอวากิต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นี่ครับเผลอๆโดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางด้านบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
0: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอขึ้นขวาที่ดานิโลยังเร่งไม่ได้คาซิมิโร่คืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าแต่พอเซบอญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป้เลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยถ้าช่องบราซิลเนี่ยก็โดนปิดทันทีปาเกต้าดูว่าปาเกต้าเลือกคาซิมิโร่บอถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับอินซิอุสอินซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมาที่กิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกาเบรียลใหม่ซ้ายดาร์ซานโตสอินซิอุสไปแล้วครับให้ไม่ได้ย้อนขึ้นมาที่กาเบรียลสั้นๆคาซิมิโร่ริมเส้นจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้ซ้ายวินิซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับบราซิลปาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตรงนี้คาเซมิโร่เนี่ยปาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชิมายชิมือกันช่องนี้ปาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
1: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงจ่อมันยากมากครับและโอกาสที่จะง้างไกลเนี่ยเวลาน้อยมากจับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับในญี่ปุ่น
0: ทานิโกชิปเปิดยาวมาบอกของญี่ปุ่นแล้วครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาเซมิโร่ดังลาซานโตสมันมีตัวฉีกให้แล้วครับต้องย้อนขึ้นมาคุณย่าคุณย่าออกมาลายานผายกเข้าในแล้วมาไปถึงกาเบรียลเลยครับกาเบรียลข้างใน เนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้ดานิโลอากิกาเบรียลนายครองบอลก็จริงแต่จะขยับไปจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาจังหวะของคาซิมิโร่เนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวนดูไมดะโดนแย่งคืนโดยปาเกต้าแล้วบอลทุ่มของญี่ปุ่น
1: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาซิมิโร่ไปแตะจะคืนหลังให้เพื่อนเล่นครับแต่ไดเซนไมดะรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
0: ธรรมดาบอลญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะโลกิอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยยาสุเข้าในมาเข้าในมาไม่มีใครบอลของบราซิลญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาซิมิโร่คุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดักลาสทานโตสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยุนยาอิโตะได้ไหมวินิซิอุสหลายคนในมาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่ง้างครับออกมาด้านข้างที่ดานิโลตั้งใหม่ตรงนี้กิมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับคุณย่าคืนปาเกต้าขอหาช่องลบปัดลึกก็เสร็จซูซูกิ
1: เนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับ
0: บอลของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามุระให้กามาดะถ่ายหนีกัน

0: อันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากหรอกครับทวิโยสุหล่นบีบขวางข้างในมาที่ทานิกุชิช่องนี้ไมดะไมดะเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดวนอิโตะยืนยันอิโตะนะครับทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลว่างกามาดะบอขวาทุยสุมีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับเอาด้านข้างไปที่ดวนตั้งกันใหม่เที่ยวนี้ตัวดวนเล่นกับอิโตะ1 2สั้นๆแล้วดวนลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบ2ตรงนี้ฉลับไม่ออกครับบอจังหวะ2มาสิงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชนกันไปชนไงหลังตึงครับโอ้โห
1: แล้วเสียทุ่มญี่ปุ่นด้วยครับไปชนกันเองเนี่ยโอ้โห
0: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
1: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้ว2นักเตะจากแมนยูเต็ดแต่ตอนนี้คาเซมิโร่ไปแล้วครับ
0: บอของญี่ปุ่นที่กัมปดาสั้นๆอาครับซาโนะบอขวาดวนสั้นๆกับอิโตะยืนยันอิโตะเปิดมาทางเสา2โดนดักไม่ได้โดยมาคิยอสแถว2เติมใหม่ครับไม่ได้ได้อิโตะฮิโรกิฮิโรกิอิโตะง้างลึกไปทางเสา2โดนดักมา บอทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับเป็นดากาซานโตสที่โขกตรงนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
1: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะครับ
0: ดวนจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะล่ะครับดวนเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทุยสุพลิกได้โอ้โหล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือยต่อตรงนี้ผู้สินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่ฮิโรกิอิโตะซ้ายนากามุระได้ครับมากามุระได้อยู่บนข้างในใหม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทูมิโยสุดูอานลูกนี้ยังได้ดูอานได้อยู่ครับดูอานเล็งแล้วไหลมาทีมไหลมาดักในสกอร์เข้าในใหม่ทีก็สี่บอลไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่ธรรมดามาขึ้นที่ฮิโรกิอิโตะแล้วครับอิโตะย้อนกลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับจังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่กามาดะตอนนี้เป็นญี่ปุ่นยืนฝ่ายขึงแล้วบอเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโตะโยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายติดบล็อกกระชอกแถว2เจ้าสวงกิมมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะแล้วครับเหลืองกามาดะ
1: ตัวนี้นกหวีดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วได้จริงคามาดะครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้โหเป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
0: บราซิลลูกฟรีคิกเล่นสั้นแล้วครับบอลที่กาเบรียล
1: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
0: ซานโตสขึ้นมาที่กาเบรียลมาคินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเอาเป็นลูกเตะจากประตูครับนะครับดูภาพชายครั้งหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแย่งมุ่งนะครับตอนสุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเตะมุม
0: เหมือนจะฉลับศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: วอยามาโหนตรงนี้ของอาเซมิโร่เห็นว่าไดโร่เลยต้องเจอกันไม่ได้ได้ครับดูว่าจังหวะของทางนากามุระมาที่กามาดะ มาเอดะเลยกับทางขวาขยับทางขวาไม่ขยับไม่อยู่เปิดครับทางคามาดะสั้นๆฮิโรกิโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามูระพอโดนบางเนี่ยไม่เสี่ยงครับญี่ปุ่นเน้นครองบอลซาโนะไปขวาทุยสุดหลายต่อมันย้อนหลังเกินไปครับกัดให้ดวน
1: เป็นพลาดบ้างครับญี่ปุ่นครับก็คิดหนักแล้วครับชนติครับพักครึ่งเนี่ยแก้เกมกันยาวๆครับ
0: บอกทุ่มซานโตสให้กับปาเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอกโด่งมาลงเพลินกามาดะไปที่ทุยาสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวนได้ครับงัดโด่งตรงนี้ไม่เข้าใจทางยูยาอิโตะบอกทุ่มของบราซิลนะครับ
1: แฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
0: คนมาน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าแล้วครับกิมเมลไลซ์ไปขึ้นที่กาเบรียลซานโตสนักเตะซานโตสยังเชื่อมกับวินซี่ฮุสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เรอัลมาดริดที่ทางซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวินซี่ฮุสได้เร็วกว่านี้กาเบรียลสั้นๆดูคาเซมิโร่มาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสเดกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้านะครับรับไม่หลายมัดโดนดักทิ้งได้โดยทานิกุชิยังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดินหน้าต่อ
1: ตอนนี้หนักซ้ายเลยครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
0: ซานโตสย้อนมากิมาไลซ์วางข้ามมาหาดานิโลลูกนี้แม่นในโลย้อนมาที่มาคินยอสเปิดย้อนหลังครับตัวโค้งมาแล้ววอลเคลียร์ได้ของทางยูนยาอิโตะผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะยางมาหาดานิโลใหม่เที่ยวนี้โคกตั้งได้ตามข้างในนิกุชิดักมาแม่นก็ไม่ด่าแล้วครับแล้วให้ยากิอิโตะมาที่นากามูระข้ามฟากโอ้แม่นกันประโยชน์เดียวกันทั้งดัวอานนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
1: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
0: ไม่ทันแล้วครับครึ่งแรก
1: ครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชนติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2020

0: 2566โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เอาครับกลับมากับนายไลฟ์บอลโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0ประตูต่อ1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
12: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
11: ๆครับ
12: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบเนี้ยแล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้
11: ใช
12: ่โดนสวนตูมเดียวทศชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
11: ้ครับ
12: นะครับ
11: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาและลากไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกนักเตะไง
12: เคลื่อนที่ให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอที่เป็นบอคิลเลอร์พาสเลย
11: ครับ
12: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่2ไม่มีเข้ามาสอดตัวนั้นทำให้คนมีบอจ่ายไม่ได้นะครับ
11: ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับ

0: ครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบเหน่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
1: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองค์คายพมากกว่า
0: ครับ
1: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครไม่มีค้างเติงแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บโปเซียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
0: า
1: ะแต่ก็ไม่มีเสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นมาแล้วมาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเองนะครับ
0: นะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับคาชูซาโน่นะครับ
1: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลย
0: ใช่ใช่
1: คาชูซาโน่ลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
0: มาคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
1: เนี่ยครับตรงนี้ที่อ่านแล้วย้อน
0: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันนี่เขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่สิบกว่าปีแล้วพี่ก็อ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับนะหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงอาหารคลาสสิกสุดๆไปเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยเขาปั่นโค้งๆเนี่ยเขาบอก
1: ไงในสนามเขาไม่ปั่นให้อันนี้ก็ต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
0: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งไงเดี๋ยวพี่หางเขาออกมาเองครับปั่นโค้งๆเนี่ยนะครับคุณยุ้ยคองโกนะครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบแล้วเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
1: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับ
0: ก
1: ็คือผมได้รู้จักเขาแล้วบอกผมไม่รู้จักเขานะ
0: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
1: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือขอให้ได้ไปแล้วว่าทุกชาติก็จะนำมาความเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมว่าพูดถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกเนี่ยมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
1: ับ
0: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับ
1: อุรุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนมาเรามาแค่สองคือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15ทีได้ตามเป้าแล้ว
0: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับว่าบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาริโคสกับนอร์เวย
1: ์
0: โหดนะ นี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไร สายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้ เหนื่อยมากนะครับได้ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างจะสบายนี
1: ่
0: นะมองจากรอบสายที่สองที่สุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าบอลไม่มีอะไรด่าวาวดีกว่าครับ ว้าวน้องมันน่ารักแหม นะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันขึ้นไปไหนที่สามครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ยสองคนนี้ก็น้องอู๋เนี่ยเมื่อก่อนตัดรายการผมไปนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจที3ครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ตั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงๆผมเนี่ยก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนะพี่ถ้าพินเพลินโมริยาสุพี่จะบอกนักเตะไง
1: ทำเดิมเลยคือวางแผนแบบเนี้ยคือความร้อนรนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนรนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
0: ้
1: เพราะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับเล่นตามดูว่านักเตะของบราซิลเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนที่ครึ่งแรกนี่แหละไ

0: พื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรและจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางแสดงว่าการขึ้นที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยล่ะนะครับ
1: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนมาลงเลยไหมครึ่งหลัง
0: ถ้าความฟิตเขาได้ก็น่าจะสร้างความวันไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึกแต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการเหลือแค่10คนครึ่งเอง
1: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนมาร์พี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนมาร์ลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนมาร์ลงน่าจะช่วงท้ายๆเกมเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
0: คือเอาเนมาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
1: ใช่
0: ก็เรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคยพีคมาก่อนได
1: ้
0: นะครับคนใช้เวลานี้หน่อยในช่วงท้าย15ทีองค์จะได
1: ้
0: นะครับองเนมา
1: และที่สำคัญคู่แข่งของเป็นญี่ปุ่นด้วยพวกตีติดแข็งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่
0: น
1: ะครับ
0: คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับ ทุกคนพอสีบอลเราสามารถที่จะกลับสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
1: ครับก็โอ้โหงานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับนำทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่า
0: เนี่ยครับเหมือนจะมีมา
1: จากครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในเรื่อง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ได้เลยนะครับทั้ง3คู่เลยครับวันนี้เดี๋ยวจบคู่ของเราก็ต่ออีก2คู่นะครับตอนนี้ที่สนามครับที่ฮุสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็ดริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไงเพราะเอ็นดริกก็ถือว่าเป็นกองหน้านะครับ
0: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
1: เป็นไปได้ครับ
0: ครับเพราะว่าปากีสถานเองก็เจ็บก่อนจะจบครึ่งอยู่แล้ว
1: เนมาก็เดินลงมากับเพื่อนๆเลยครับเนี่ยครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงครับลูคัสปากีสถานนะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอ็นดริกครับจากลียงนะครับ

0: ก็ถูกแฟนบราซิลเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอ็นริก
1: ใช่ครับ
0: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับประตูของไคชูซาโนะนะครับ
0: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอลแดนกลางเป็นดานิโลดีดขึ้นมาใหม่ครับตุนดักก็ได้โดยทางทานิกุชิบอลจะว่า2กามาดะกามาดะเสียบอลครับเอ็นริกได้โชว์แล้วครับว่าเอ็นริกไหลมาสัญญาออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของซูซูกิแล้วครับ
1: บอลไม่เป็นใจนะครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
0: ซูซูกิเปิดโด่งมาเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาหลบก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายหัวบ่อทางซ้ายของทางนากาบุระเปิดเอาใหม่ครับนากาบุระย้อนมาอิโตะเบิร์นโค้งมาทางเสาสองดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ของทุ่งยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
1: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
0: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพลุขึ้นมาติดทานิคุชิวายโอสองนิยสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตัวนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
1: อันนี้ก็มาเตือนมานั่งของญี่ปุ่นนะครับดูจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่าหน้าหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
0: กินมาไล่ครับ
1: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
0: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้หมดเดินทางบจ2แถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
1: ้
0: เอาไม่ได้ไม่ได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
1: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวดื้อครับโอ้โหโดนลากปอนผ่านไปไม่รู้ทำไรผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้
0: ลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับพอขึ้นขวาทีอิโตะออกข้างในซาโนะยองตังทานิคุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากามุระย้อนขึ้นมานะครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50-50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ถึงกับเป่าปากครับทุยสุจังหวะนี้จับบอลยาไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
0: เดี๋ยวมาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมและได้ตอนไหนด้วยนะครับปอของญี่ปุ่นบอลริมเส้นตรงนี้มาถึงอุยดะอาจจะเติมต่อแถว2ลดดักได้แล้วบราซิลเอ็นริกไหลมา จะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับยังไม่ได้จบกับบราซิล
1: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอ็นริกทะลุช่องมาครับ

0: แต่ว่าประชุดไม่ทันนะครับ
1: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไม่ดะไม่ดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอก็ตรงนี้อลิซอนโดนดักได้ครับโดยธรรมดาจิวโนใหม่ดวนดวนมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่เป็นบอลญี่ปุ่นอยู่นะครับธรรมดา

0: บอลงมาตั้งถึงทานิคุชิแล้วครับเลือกซ้ายต้องมีไมดะยังได้อยู่เล่นกับกามุระย้อนมาฮิโรกิอิโตะถึงอุยดะหลอกแต่มีตัว2ก็มาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมามาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักเก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวินิซิอุสดวนเอาไม่อยู่ได้อยู่ครับทางวินิซิอุสเปิดย้อนหลังมากิมาไลส์สั้นๆกาเบรียลคืนกิมาไลส์ยกเข้าในทางขวาคิงสันสันกัสซิมิโลมาร์กินยอสไปถึงดานิโลแล้วครับคาซิมิโลกาเบรียลพื้นที่มีเวลามีเปิดลึกโดนดาวออกมาบอลแถว2ดานิโลปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
1: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังในดีได้ไหม
0: เคยตัวนะต้อง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ข้างด้านหนึ่งเพื่อจะได้ฟังเสียงข้างนอก
1: ไม่มีอะไรครับแซวเฉยเอาคลายเครียด
0: บอกของทางบราซิลที่วิซิอุสไหลมาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้สู้เซฟของทางซูซูกิครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับแต่ว่าสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
1: จังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโน่กิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูซูกิก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
0: บราซิลมาใหม่วิซิอุสไหลมาคาซูโร่ปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้บอลแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นมาซื้อมาใหม่กาเบรียลถึงกิเมไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสวินิซิอุสกระชากดวงกระโดอานเปิดบอลเรียดมาตรงนี้โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นพ้นอันตรายแล้วก็ได้แค่เคลียร์ยังสวนไม่ได้บราซิลมาใหม่มาร์กินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับดานิโลย้อนขึ้นมามาตั้งที่มาร์กินยอสหาครับหลังจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกไม่ได้โดยทานิคุชิบอลยังไม่ไปไหนไกลมาทางวิซิอุสวนกันใหม่ครับบราซิลมาร์กินยอสไปขวาลายานลายานตักมาหาทางเสาสองเลยครับจอดๆโอ้โหเลยมาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากรรมดากรรมดาทางซ้ายมี2เลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงทางนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสือทิ้งได้โดยกาเบรียลแค่เตะมุมเข้าญี่ปุ่น
1: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงหม่งเข้ามาโอ้โหแล้วหม่งไม่โดนทางด้านทุมิยาสึพอดีครับจังหวะหม่งของทางนักคาซิมิโร่ครับโอ้แล้วบอลจะไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับหม่งมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระดอนไปกระดอนมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
0: บราซิลหน้าต่อมาร์กินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับกาเบรียลมาขึ้นสายที่ซานโตสซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิอุสคอนสตันคาซิมิโร่ทางขวาลายานดานิโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิมาไลส์ซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไว้เชิงโดอานเคลียร์ออกมาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่งของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาไลส์ก็โดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอกมาเข้าทางวิซิอุสหาบราซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวน ไหลย้อนมาแถว2

0: มาให้กับกาเบรียลปัดลึกไปทำได้จ่อแล้วตีเสมอได้ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโร่ล่ะครับโอ้โห
1: โอ้โหไปยืนปักหมุดตรงนั้นนานมากนะครับคาเซมิโร่แล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโยนแม่นครับแล้วจังหวะนี้โขกเต็มเลยครับเต็มหน้าผากเลยตีเสมอได้ครับบราซิลครับ1ประตูต่อ1ครับคาเซมิโร่เดี๋ยวยังไงก็ต้องดูครับแต่ภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์นะครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้โอ้โหแหมมุมนี้ก
2: ็มี
1: ซึ่งเท่าๆเลยครับเนี่ยมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับอะไรพูดได้ครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับแหมมีชุชุวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลอุ้ยยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้องไห้
2: ฝั่งแฟนญี่ปุ่นผวาบ้าง
1: ครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาเซมิโร่
2: เกมเดินต่อดูว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่บอกดานิโลของตั้งขึ้นมาลุ้นออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดาคนต่างที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาพุยาสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตัวนี้ก็โดนดักก็ได้เด็กทางคาเซมิโร่ตามเก็บใหม่คาเซมิโร่โดนดักโดยทันโนอาครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานลายานไดโลเลือกซ้ายครับเรื่องมาซ้ายที่สุดผ่านได้ผ่านยอสุอาครับดูว่าลูกแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียหาช่องแล้วตรงนี้จิ้มจ่อแล้วโดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถวสองซัดก็โด่งเกินไป
1: โอ้โหมีโชคด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะหลุดเดียวของยอสุครับแม่ดีดลูกนี้หนีมือผู้ทำประตูครับแต่บอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบทุบยอสุมาแต่ลอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เขาใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือซูซูกินิดนึงครับนี่ครับ
2: โอ้เซฟ
1: ปัดนิดนึงครับแล้วไปชนเสาอย่างให้ถือว่ายังมีโชคเลยครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกัน1-1ครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ประตูที่2ของบราซิล
2: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมโดนดักได้มังกรทางทุยสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มดูว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
1: ครับ
2: แล้วปล่อยให้บราซิลบุกหนักอยู่ในช่วง10นาทีกว่าๆกันครึ่งหลังนี่บอลจังหวะ2อาจังหวะบอกข้างในไปดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดูอันโยกได้ซ้ายไหลมาตรงนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ
1: จังหวะจะเทิร์นเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
2: ทริซอนบราซิลหลดบีกาเบรียลได้ทุ่มแล้วครับบอลทุ่งของบราซิลซานโตส
1: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
2: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
1: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดา

0: บอลของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลพาขึ้นมาเองครับตัว มาสาทีวิซิอุสเจอกับดวนไม่แวะเข้าในมากิมาไลส์กิมาไลส์ยกมาให้วิซิอุสใช้ความเร็วเต็มแรงไปหน่อยครับลูกนี้
1: เป้าหมายที่วิชุดจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอลลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปนี่แล้วเป็นทางด้านคาสมิโร่ครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากเลยครับหมดสิทธิ์ครับไซออนซูซูกิประตูตีเสมอของบราซิล
0: ของญี่ปุ่นที่ทวีปสื่อแล้วครับย้อนคืนไปที่ทานิกุชิอิโตะสายนากามุระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างสุกิสาดยาวมาข้างหน้าบอลลงพื้นมาตัว2โฉบมาอาครับไม่ละไม่ดามันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิสันครับโอ้โห
1: โอ้แตะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอลิสันก็อ่านจังหวะดีครับออกมาตะปบได
0: ้บอของบราซิลมาคินยอสมาขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอลิสันให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับอลิสันญี่ปุ่นไม่เข้าบีบก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีคาซิมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซิอุสทำทานแล้วครับวิซิอุสให้ยังได้บอลที่วิซิอุสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมาไลส์กิมาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานกระชากเขาไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเพ้ามือซูซูกิ
1: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางด้านซูซูกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นเลยครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่ท้ายญี่ปุ่นนี้บ่อยขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวบ้างครับ
0: บอลแดนกลางของญี่ปุ่นซาโนะทีจะไม่สู้แล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนนิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังระพิกได้เปิดทิ้งที่ว่าครับอุยดะโอ้ยดะข้างในมียุยะอิโตะมารอแล้วครับขอสัตว์เองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยว่ามีกระชอกด้วยนะครับ
1: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับสองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บจังหวะสองได้ครับโอ้วันฉลับนิดนึงครับแต่ว่าแหมตรงตัวครับอะไรซอน
0: บราซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดังลาซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิอุสก็ติดโดอานบอลทุ่มของบราซิลทุ่มเรือเวลาครับ
1: กองพยายามจับที่เนมาครับไม่รู้กดดันโค้ดหรือเปล่า
0: กาเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวิซิอุสย้อนมายิงกาเบรียลคาซามิโร่มาคินยอสไปที่ลายานย้อนมากิมาไลส์กิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวิซิอุสไหลต่อหักเข้ามาครั้งตัวก็โดนดักได้บอทุ่งของบราซิลแล้วครับ
1: บอลเนี่ยว่าเล่น

0: เกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
1: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
0: ขยับต่อดีครับบราซิลเป็นกาเบียมาร์ติเนลลี่ครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
1: ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดูอานออก
0: เอาสุกาวาระลงมานะครับ
1: เปลี่ยน2เลยครับ
0: เอานากามูระออกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งคือซูซูกิ
0: ครับ
1: โดบอของบราซิลดานิโลย้อนมาตรงนี้คาซิมิโลเล่นกับมาคินยอสนะครับกาเบรียลมาขึ้นซ้ายบอสั้นๆอาการจังหวะของทางมาเดลี่สตอสมาเดลี่ไปขวา
0: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการแบ่งตัวญี่ปุ่นลิซุโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2ครับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็คซ้ายครับทางวิงซ้ายนะคายโกนกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะซูซูกิลงมานั่นก็เปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็คทั้ง2ฝั่งครับ
1: บราซิลเดินหน้ามาครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับซูซูกิเปิดกระโดดดักไว้ได้แถว2ปาติเนลลี่แก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็มาเจอรี่เอ็นดิกยังเดินหน้าต่อคาซิมิโร่วางลึกมากลุงยิ้มจะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
0: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับผู้สินไม่สนใจแล้วครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดชั่นเบรกอีกทีนึงก็ยังไม่เข้าตาผู้สินพอจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับสายงานทมิยาสึกับเอ็นริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับควอเตอร์ที่3จบแล้วไม่แย่ครับพี
1: ่บราซิลยกระดับไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: พอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะจะรักษาสกอร์มากกว่า
0: ใช
1: ่ครับเลยทำให้บราซิลเลยมีโอกาสได้ถมเข้าใส
0: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมแล้วทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับโอ้โหเวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
1: ตัวญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
0: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับญี่ปุ่น
1: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของวิซิลแทบไม่ได้เลยเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าครึ่งหลังมีการได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่นะรับของญี่ปุ่นได
0: ้แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นเลยครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นและบราซิลนะครับในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
1: นะครับก็ถือว่ามัน 1-1 อย่างนี้ยังมีงานทั้งคู่นะครับ
0: คู่นี้ถ้าเสมอกันครับต่อเวลานะครับ30นาทีนะครับเสมอก็นี่ก็จุดโทษครับตามนี้ครับ ต่อเวลาดีไหมพี
1: ่ คู่เมื่อวานเกือบจะต่อยแล้วนะแล้วก็ยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลาครับมันทำให้มันโหลดเกินไปนะครับ
0: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับ

0: วันนี้ก็ดูรีแลกซ์แต่งเสียงเพลงนะสนามมันดังขึ้นมาเลยบราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี
1: ้ที่ฮูสตันนะครับ
0: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียมตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นต้องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังในเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกรงๆที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะว่าถ้ามาพลาดจนได้แหละ
1: อีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
0: ครับ
1: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาร์คินยอสลานิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสันสันกับนักรักซานโตสวินซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้อาดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้ผู้สินปล่อยต่อตรงนี้เป่าแล้วครับยังไม่ได้เปรียบจังหวะที่มาติลี่มาตัดนี
0: ่แหมครับจะกระแทกดื้อเลยครับมาติลี่เสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาติลี่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
1: พอของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิโนตังคามาดะลงมาที่ฮิโกชิบอกถึงอิโตะยืนใหญ่อิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงอุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาซามิโลพินเดียมาคินยอสลานิโลพื้นที่พอมีนะครับลานิโลสันซาดกันกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอ็นริกพักได้พักแล้วรอแล้วไหลมาถึงวิซิอุสาครับวิซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นยังสวนไม่ได้อิโตะสีบอลให้กับกาเบรียลครับมาสู้มาใหม่คาซามิโลซานโตสเล่นกับมาร์ติเนลลี่แล้วครับมาร์ติเนลลี่มาคินยอสไปขึ้นขวาลายานย้อนมาดานิโลกิมาไลส์ไปที่ลายานใหม่คนเดียวลายานไม่แหวกครับย้อนมาที่ดานิโลบราซิลครองบอลถึงกาเบรียลวินิซิอุสจีใส่แล้วไหลมาให้กับกาเบรียลเปิดไปจ่อตรงนี้โอ้โหว่าจะว่าโคของทางลายานนะครับโอ้โหมันจะตัวบล็อก
0: กลายเป็นตัวเปิดครับนั่งกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเหมือนเดิมแล้วครับเหมือนกับที่จ่ายให้คาซิมิโร่ครับแต่คราวนี้เป็นรายานครับไม่มงหลุดไปครับไม่รู้แต่มุมครับ
1: แต่มุมของบราซิลครับรู้แต่ประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องของเสาแรกติดอิโตะแล้วครับมาเป็นบอลทุ่มลายานทุ่มเร็วมาที่มาคินยอสครับบราซิลเดินหน้ากันใหม่กาเบรียลไปขึ้นทางขวามาคินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลหลายต่อวินิซิอุสย่องขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้มาคิยอสมาถึงมาติเนลลี่ครับมาติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคิยอสมาร์ติเนลลี่วิซิอุสเจอกับอิโตะย้อนมาเป็น

0: คลองบอถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับก็ไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนใหม่ที่ดานิโลกิมมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับกาเบรียลมองหาตัวขยับยังเร็วไม่ได้กิมมาไลเหนือญี่ปุ่นเรื่องนี้ขยับปิดกาเบรียลมาที่ซานโตสซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ไอวิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสปอดเอ็นริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
1: จะดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
0: สุกี้คว้างมาสุกาวะละตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เป็นบอลบราซิลยังมาได้เร็วแล้วครับคาเซมิโร่มาคินยอสทางขวาดานิโลมีกิมมาไลส์ประคองครับเล่นกิมมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กไอแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเมทเทอรี่ในฉีกช่องแล้วครับวิซิอุสเมทเทอรี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนดอกมาแถว2มาเตอรี่พักได้พักแล้วยิงลูกนี้พุ่มไม่เข้ากรอบดีดหลังเท้าเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ค่อยถนัดนะครับจังหวะนี้มาเตอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดๆนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่ใช่ครับพักอกจะต้องรีบดีดนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้
0: joining us as well Junya Ito is the other player to leave the field มีไดจิคามาดากับจุนยะอิโตะครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่นในสนามบอลของญี่ปุ่นก็โดนดักได้บราซิลเดินหน้าใหม่ครับที่คาซิมิโร่มาคินยอสโดนบีบไนโร่ก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
1: คนที่เข้ามากับญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับเข้ามา2คนแทนที่ของไดจิคามาดะแล้วก็จุนยะอิโตะ
0: บอลตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาซิมิโร่คืนมาเนี่ยแล้วขึ้นเกมเร็วซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้คาซิมิโร่ดูว่าใช้บอลเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไม่ได้เจอซูกิแล้วครับเขามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนากะไปตั้งใหม่ที่อิโตะซิออนซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลครับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไดโรดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซิมิโร่เก็บได้บราซิลครองบอลดานิโลไหลเรื่อยมาเอ็นดิกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มสีบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมดานิโลลายานให้น้ำหนักขาดครับแต่โดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งครองบอลได้เล่นกับซูกิโดนจิ้มโดยทางลายานบอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับก็ยังไม่อยากจะพลาดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
0: ฮิโกชิมาตั้งที่ซีออนซูกิแล้วครับบอลขวามิยาสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ได้อุ้ยได้ไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียล

0: ไม่เร่งครับบาซิลเองก็พอได้บอกก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมากินยอสกิมาไลส์อาจีดานิโลเคาะขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียลขึ้นเกมใหม่ช่องนี้กัมเบเตลีขึ้นมาซ้ายวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาลาไม่ได้แล้วดักบอลได้ของญี่ปุ่นสาดขึ้นหน้ามานี่ยังไม่แม่นนะครับยังสวนไม่ได้ทำให้บราซิลหมายอีกแล้วครับที่กาเบรียลมาคินยอสขึ้นกาเบรียลมาตินเนลี่ขยับเปิดช่องของซิอุสวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกอร์ละแต่สตอร์เติมแล้วเปิดเสา2แรงไปครับตะโขงมาบอลแถว2นีโลเก็บนีโลย้อนมาที่มาคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบรียลเล่นกับคาซิมิโรยังพลิกไม่ได้ครับกาเบรียลเปิดมาเอ็นดิกตะโขงมามาข้างทางของมาคินยอสถึงต่ออาครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นทางบราซิลดานิโลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมาตินเนลลี่แทงเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสสันตันพิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับทำไมบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซ้ายซานโตสมาทีมาตินเนลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังแล้วครับ
1: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบมามงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาตินเนลี่นะครับครับจะมาไม้ไหนเข้าเชอร์ติท้ายเกมนะครับ
0: สุกิเปิดยาวมาขณะมีโอเอดะพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บตัว2ก็บอลของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาซิมิโร่ทีดานิโร่แล้วครับ
1: ในครึ่งหลังในโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนะครับแล้วตรงกรอบไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกรอบ2ครั้งนะครับ
0: ไนโรเตอร์ขึ้นมาห่างตัวนิดๆตรงนี้ซูซูกิช้าแล้วก็ฟาวล์ลูกฟรีคิกของบราซิล
1: เสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวล์ครับจูโนซูเกะซูซูกินะครับก็มาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ยโดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ โอ้โหกองเพียบ
0: จะแซงได้หรือไม่นะครับของบราซิลจากลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมาไลส์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
1: เหลี่ยมนี้เปิดประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอ้โหโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
0: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนโขกทิ้งได้เหมือนเตะมุม
1: อันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้ครับโอ้โหมีอากาศพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดที่ว่ายัดเข้ามาเลยครับของลายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับทางนักรับของญี่ปุ่นนะครับ
0: เป็นเตะมุมลายานจะเปิดแล้วครับหลุนจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโร่โดนดักออกมาแถว2กิมาไลส์เก็บวิซูสครับวิซูสเล็งจี้เข้าไปโทษกระชากแล้ว

0: ล็อกตรงนี้ไหลมามาให้กับกิมไลดีไปทั้งสองสองผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตเรลลี่แหละครับ
1: ไม่รู้โดนอะไรครับกับเป็นปาเตเรลลี่นะครับแต่นางนอนกุมตาอยู่ครับอ๋อจังหวะทุ่มหม่งโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะจังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลนะครับเดซไมดะฟอร์มบริสินหน่อยครับทางมาติเนลลี่ครับต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมในคู่แรก
0: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ถูกจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอลจากประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิพยาวมาอย่ามาอุเอดะตั้งหมอได้ครับที่สุกวาระสุกวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาเซมิโร่แล้วทีมนี้เอ็นดริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าหลีบนี้ของทางเอนดริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ตินเนลลี่แต่ซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
1: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
0: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโร่ขึ้นซ้ายแล้วครับสตอร์ขึ้นมาบอลถึงลายานเจอซูกิจิ้มออกมาได้มาทางของเดนิโลบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาคินยอสกาเบรียลออกซ้ายปิซูสเล่นกับซานโตสกาเบรียลไปขวาใหม่เดนิโลลายานลายานเจอซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
1: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายนะครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
0: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมาไลส์ทีนี้เป็นกิมาไลส์เปิดมาลึกลูกนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาดิลี่เก็บไอ้วิซิอุสวิซิอุสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกที่มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าฉลับด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
1: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะบุกของบราซิลชุดนี้ได้แตะมุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
0: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองกระชอกแถวสองมาติเนลลี่งัดออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่ลิซิอุสครับมาซิลขึงต่อจีเสาแรกแล้วล็อกไปต่อด่านที่สองด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างลิซิอุสตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับลิซิอุสแล้วได้ฟาวโดนทางธนากามาเกี่ยวขาล่ะครับ
1: ต้องชมเหมือนกันครับวิชุดจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนมาได้ครับ
0: เที่ยวนี้ปัดเสาสองก็เข้ามือสุดุกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างหาครับดูว่าอาชิโนะข้างในอุยดะขอที่เลือกตัวขวามาของทาสุกวาระได้สุกวาระโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียดติดมาเตเรียแล้วแถว2มาทางธนากะญี่ปุ่นว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่บอลซ้ายอิโตะมาที่ซูกิจี้แล้วเปิดพุ่งมาเสาแรกโดนดักทิ้งได้ดูมาคินยอส
1: เปิดเข้ามาดื้อเลยครับโอ้โหถ้าเนี่ยบราซิลนี่ถ้ามาคินยอสได้

0: ขยับในมีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับในช่วงทดเจ็บ
1: คาเซมิโร่
0: โอ้คาเซมิโร่เจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับครับไปแพทย์เข้ามาดูหน่อยครับ
1: มันมีฟาบินโญ่ที่ขยับเนี่ย
0: ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วฟาบินโญ่ฟาบินโญ่นี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับ
1: ไม่ไหวคาซิมิโร่ต้องออกไปพักแล้วครับ
0: ครับก็ดูแล้วเจ็บที่โคนขาเนียบนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่มาลุยกันต่อครับเราย้ำอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็เตะจุดโทษครับ
1: หาดูว่าฟาบินโญ่บอกทุ่มของญี่ปุ่นนะครับเทกุชิบอกทางขวาทุยสุเปิดมาตรงนี้มีพวดครับโอ้จะวางทางกาเบียวดีที่มาคิยอสเนี่ยสอนได้ระบอพุทธิดักมังกรทางของระยานเบิ้ลจังหวะแรกครับดูจังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นดริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนิดติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
0: เป็นเซนิกูชิครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับดอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
1: กิมลายส์ครับจะเปิดว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโญ่ไม่แฉลบแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูของทางญี่ปุ่น
0: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานนะครับฟาบินโญ่ครับ
1: ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลแล้วจะว่า2ดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นมาชิโนแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสบราซิลขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาคินยอสฟาบินโญ่มาทีซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอกขวาลายานยอมมาทีดานิโล่แล้วครับมาคินยอสอาจดูว่ากาเบรียลสั้นๆกันกับซานโตสขอขึ้นมาซานโตสคืนกาเบรียล
0: จริงบราซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นหน้าเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
1: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นดริกเสียบอลให้กับทางอาโชคได้ตรงนี้ บอลมาถึงกิมมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ตินเนลลี่โอ้โหมาร์ติวแซง

0: บราซิลแซงครับโอ้โห
1: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับโอ้ลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยชิดชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ90บวก5ครับ
0: จะเหมือนเมื่อวานอยู่ครับ
1: ครับโอ้โหบราซิลเอาชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
0: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปิ้งหรือปริ้นออก
1: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับแล้วญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับโนกิมาไรโอ้โหตุ้งนี้จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเด็นนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเสียบสาวเข้าไปเลยครับแหมเล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับอารีหน้ามันไส้ฉีกแต่ก็ 2-1 ครับ
0: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาทั้งเวลานี
1: ่อ่าครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลาไงก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไป
0: โอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
1: ใช่ครับเอาไดเซนไมด้าออกนะครับ
0: สิบเก้าแล้วครับ
1: แล้วโอกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
0: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
1: บูโนกิมาไลส์2นะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
0: ตัวผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูกิบองเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ว่าเป็นโยดักไว้ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะลิซินซาอิโตะไหลมาซูเกะก็ตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มด้วยครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
1: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
0: ยังไม่ต้องถึงมือเนย์มาร
1: ์ครับ
0: ในเกมนี
1: ้ได้พักไปอีก
0: ครับบ่อทุ่มของเนย์โร่ล่ะครับทุ่มขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกจะได้เปรียบมากกว่านะครับ
1: คูโบะนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอล นะครับทางด้านโอชินากะนะครับโอ้แล้วบุนโนกิบาไลนะครับจ่ายดีจริงๆครับลูกเนี้ยมาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
0: เรโลสาดโด่งมาทานากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะตัวชิงครองบอลตัวนี้บอมอย่างเดียวทางญี่ปุ่นบอลพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวตัวที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโนะล่ะครับไอ้ฟาว
1: แฟนๆซามูไรบลูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ
0: รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลเนี่ย
1: โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับคุณ
0: อาริซอนเปิดมาผู้สิงก็ยังไม่ข้ามลูกบีนะครับยังปล่อยอยู่จาก6มาเป็น10แล้วครับคือว่าซูกิเซอซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักไม่ได้วโย

0: สองหลังใหม่ก็ไม่ซื้อมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางเดนิโลซันโตสมาเก็บแล้วสักสักขึ้นหน้ามาตัวนี้ซื้อไปก็โดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซันโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไปมาชิโน่จะทุ่มครับโอ้สิให้โอกาสอยู่เอาทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้แล้วครับ
1: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2-1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับคาชูซาโนะครับนาที29นะครับนำไป 1-0 ก่อนที่ครึ่งหลังครับกอซิมิโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90+5ครับกาเบียมาเตลลี่ครับตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้เป็นประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2-1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างไอวอรี่โค้สต์ครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
0: ่คือด้วยฝีมือโค้สต์ล้วนๆนะครับการแก้เกมในครึ่งหลังว่าอันเชลติเองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครึ่งหลังพลม้วนเลยว่ายังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนกระทั่งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
0: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรพอดีไปเสียประตูคือดูเชิงไปไงบ้างครึ่งหลังเขาจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไหมเพราะครึ่งหลังมาเพราะมีโอกาสที่ไปกับบอลแล้วเอาอินดีออกมากลายว่าสร้างความมั่นไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได้นะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ก็กล้องไปที่โอชิตังกะนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็เป็นส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในการเกิดโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่แฟนๆรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หือจับเลยแหละครับอุยดะนะครับ
1: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
0: ธนกะ
1: หัวใจสลายเลยครับธนกะเนี่ยครับก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับทั้งหมดเป็นไงพี่ภาพรวมวันนี
0: ้สนุกดีครับแล้วตื่นเต้นดีด้วย
1: เดี๋ยวลาได้เลยใช่ไหม
2: ลาเลย
1: โอเค
0: ครับ
1: ไม่ก่อนลาแล้วบอกพี่หางต้องบอกว่ามาก้าวเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
0: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: ดีใจวันแรก
0: ดีใจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างนี่เป็นขั้นแรกของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวบอสเด่นก็พามาอีกดีผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆนะหลายๆคนนะหายไปนานเป็น10 ปีนะครับก็โอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอัญชลศรีมาครับกับผมนุสรเทวพันธ์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะ
0: ครับ
1: พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหม
2: แค่ลุกก
5: ็โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย

0: อดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
5: ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
1: ่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 90

0: 14:24ครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากอยครับอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีกหนึ่งคนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์ลอนเชตินได้แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที90+5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้ชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี้ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโอ้โหน่าหันกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อก
1: ี้นานมาที
0: เมื่อกี้พี่ท็อปกับน่าหันเนี่ยพลาดมันมากนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90+5กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ยิงอ่ะโหวิ่งมัน
1: แล้วโดนใครไม่โดนโดนมาร์ติเนลลี่ยิง
0: ใช่
1: โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอลร้องไห้ดูโดอันร้องไห
0: ้โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคลอเลย
1: น้ำตาคลอเลยคือเกมมันดีคนละครึ่งอะเนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่น
1: ครึ่งหลัง
0: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโอ้โหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอ่ะกำลังจะยันอยู่แล้วครับใน90นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไป
1: เ
0: นี่
1: ย
0: อื้อ
1: เสียหลักโดนเลย
0: ใช่ครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอัลเชอร์ติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
1: อันนี้ดีๆต้องเอชราติเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
0: ครับ
1: แล้วครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
0: ใช่
1: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วโดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งถามอะไรนะพี
1: ่โดนทัศนภาพเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
1: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
0: หน้าตาคือตอนนี้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส อย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้สถิตินิดนึงครับในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็

0: ภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19ครั้งบราซิลเนี่ยเยอะพี่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกมนี้5ครั้งเข้ากรอบบราซิล7ครั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูส่วนบราซิลเนี่ยได้2ประตูครับแล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะวันที่5ครับ
1: ก็ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งน้าหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับพอดีน้าหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรก
0: อ๋อง
1: งๆนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่าเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
0: ครับผม
1: น้าหังเดินทางก็ไกลอยู่นะอยู่ทางบ้านเจม
0: ลันดูกา
1: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ
0: ่ะอ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
1: เอา
0: เลยอ๋อแต่น้าหางอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ๋ออ
1: ยู่แถวนั้น
0: ก็ไกลนะ
1: ก็ไปส่งเพื่อคุยส่งอาหารนิดนึงน้าหางก็ถามตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยนะฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรออะไรพี่ไม่กลับบ้านพี่พี่ท็อปสิ
0: นิดนึง
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่ครับ
1: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้นะแฟนบอลสปาร์ตาเตียเจม
0: ใช่ก็
1: สงสารนะ
0: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
1: โอ้ยมูริจิสึร้องไห
0: ้
1: เนี่ยเขาขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
0: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้นะพี่เจ๋งญี่ปุ่น
1: ถูกญี่ปุ่นพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียมแล้วครั้งนี้มาเจอบราซิล
1: 2018เจอเบลเยีย
0: ม
1: 2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
1: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
0: ใช
1: ่เจอเยอรมันชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทำกันบ้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อนเป็นไงเหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียม
0: ครับ
1: นำ 2-0
0: เ
1: จอลูกหม่งเข้าไปไง
0: โดนแซง
1: เฟเรนี่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละโอ้โหแล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
0: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ลูกนั้นน่ะจ่อๆเล
1: ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเนาะ
0: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
1: ครับ
0: ผมอ่ะบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
1: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยาน้าแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
0: อยู่ยาว
1: ไหนๆก็มาแล้วยืนหยุดทั่วไปเลยจะได้ถึงตีสาม
0: ม
1: าซิลไม่เป็นใจให้
0: มาติเนลี่ไม่รู้งานเลย
1: ไม่รู้งานเลย นานๆน้าแล้วก็พี่ท็อปหนึ่งจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะ
0: กล้
1: าจะให้อยู่ยาวถึงตีสาม
0: มาร์ตินเนลลี่จบเลย
1: ก็มาร์ตินเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดดูเหมือนก
0: ันแต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่2เนี่ยมันก็จวนเจียนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอบประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
1: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
0: ดีคนละครึ่ง
1: เจมไปอยู่ไหนมาเจมไปนอนมาใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไปหาข้าวกินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90บวก5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตี2กว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ครับจบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตี3ไปเลย เพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30นาทีใช่มั้ย
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20นาทีก็หมดพอดีอ่ะ
0: ตี3พอดี
1: ตี3พอด
0: ีเราจะเข้า10ชั่วโมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: โอ้
0: แต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี
1: ้ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังเล่นดีมากโดยเฉพาะริบูโน่อ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้บูโน่กีมาไล
0: อ
1: ่ะดีมากวันนี้
0: อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋งอย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมหรือไงเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอตีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้ยทำไมไม่ติดจุดโทษครับ
0: ก็เท่ากับว่าบอลโลกรอบ32ทีมเนี่ย
1: ที่บาปอีกแล้ว2คู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่มีต่อเวลา
1: ค
0: ู่
1: แคนาดากับแอฟริกาใต้ก็ในทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี
1: ่ในคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัยนี่
0: แต่เยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90
1: เหรอ
0: แต่ถ้าไม่จบ

0: ก้าสิบนี้เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี่
1: ก็ถ้าไม่จบเอก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมงานมาแล้วบอกทีมงานรับเรื่องกีฬามาแล้วนะครับ
0: คว ร
1: ่า
0: ับ
1: จะกินเวลารับเรื่องกีฬาเพราะรับเรื่องกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับผ
1: ก
0: ม
1: ็
0: กล
1: เ
0: ั
1: ข
0: ว
1: ้า
0: อะไร
1: หนึ่ง
0: รู
1: ช
0: ้
1: ั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่แปดโมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี่
1: ป๋ายาวเลยใช่ไหม
0: อืม
1: เพราะ
0: ค
1: แป
0: รั
1: ด
0: บ
1: โมงจบมึกสิบจบด้วยเลยนะ
0: เกือบเที่ยงอยู่
1: เก
0: พ
1: ือ
0: ี
1: บ
0: ่
1: เที่ยงอ่ะป๋ายิ้มเลย
0: ครับผม
1: เอ
0: ออ ืมอ่ะ
1: เอากเ
0: ็
1: ข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับ
0: โอ้
1: มีคนส่งข้อความมาหาหน้าหังเพียบมากทุกช่องทางนะ
0: คน
1: ทั้ง
0: ดู
1: SMS 489 899 Facebook เอ้ย FB ดีกว่านะฮะบ้
0: ค
1: ารน
0: ับ
1: แดงบ้านดำบ้านฟ้า
0: อืม
1: ต่อต่อนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
0: ใช่
1: เยอะมากขอบคุณมาก
0: คนดูท
1: ข
0: า
1: อบ
0: ง
1: คุณ
0: บ
1: แท
0: ้าน น
1: อาห
0: แด
1: ารแล้ว
0: ง
1: ก็
0: อ่ะ
1: ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
0: ผมดูประมาณ2,700คนนะพี่ละพี่เจ๋ง
1: โอ
0: ตอ
1: ้
0: น
1: ส
0: ไ
1: ู
0: ล
1: ง
0: ฟ์พร้อมกันเนี่ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
1: ต่อต่อนี่ประมาณ1,000 กว่า
0: ใช่
1: พันสองหนึ่ง
0: ค
1: จ
0: ร
1: ุด
0: ับ
1: สองแล้วก็ส่วนFB นะครับบ้าน
0: อื
1: ฟ
0: ม
1: ้าเนี่ยก็ประมาณเกือบ1,000
0: เกือบ1,000
1: ครับ
0: รวม3 ช่องทางเนี่ยเกือบ4,000นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยาย
1: แล้
0: ส
1: วอย
0: ด
1: ่าล
0: ท
1: ื
0: ามงหน้าห
1: ก
0: ัง
1: ดค
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ั
1: เน
0: บ
1: ็ก
0: พี
1: เ
0: ่
1: รา
0: ท็
1: ด
0: อ
1: ้
0: ป
1: วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากวิทยุด้วยขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
0: ครับผ
1: นะค
0: ม
1: รับ
0: ข้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เจ๋งบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับ
1: ครับ
0: ยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ้มลึกเขาย บ
1: ั
0: อง ก
1: ไง
0: เลยก็ไม้ไวโอลินไงพี่ไม้
1: น
0: ฟ
1: ี่
0: ิ
1: ข
0: น
1: น
0: ไ
1: า
0: ว
1: ด
0: โ
1: น
0: อ
1: ้า
0: ล
1: ห
0: ิ
1: าน งคือน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ปกติจะออกทางทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเนาะ
0: อืม
1: เป็นโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
0: ไม่มีหักเล
1: เอ
0: ยครับ
1: อเกินร้อยอ่ะ
0: เกินร้อย
1: จ้างร้อยโหน้ากับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเมื่อก
1: จ
0: ี
1: ุ
0: ้
1: ดเรียบร้อยแล้ว
0: โอเค
1: จุด
0: ค
1: เ
0: ร
1: ร
0: ั
1: ี
0: บ
1: ยบ
0: พ
1: ร้อย
0: ี
1: แ
0: ่
1: ล้วครับผมจุ
0: แ
1: ด
0: ล้ว
1: ต
0: ก
1: ก
0: ็
1: งานแล้ว
0: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในหนึ่งช่องเท่านั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช่ไหม
0: ใช่
1: ทางโมโนช่อง29นะครับเยอรมันเจอกับปารากวัยและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโนเขามีแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะอาจจะราชาเงินผ่อน ใช่ไหม
0: เราไม่ผ่อนพี่
1: จุเจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้เห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
0: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
1: เราลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
0: น่าจะลงแล้วนะพี
1: ่ลง
0: เดี๋ยวเพี้ยตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู
1: ่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยังยังใช่ไหม
0: ยังไม่มียัง
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ดูก็ความป้ายเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
0: บอกว่าพออ้อเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าห่างมาพักอีกนะครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกของรายการเราจะพรีวิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่เป็นมาแล้วให้น้องๆมาไง
0: ครับผม
1: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าห่างไว้หน้าห่างไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
0: แต่ไม่จุดโทษด้วย
1: แหมจะกลับอยู่แล้ว
0: จบก่อน
1: จะกลับอยู่แล้วครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยมาตินารีมาปิดงานซะนะฮะครับผม
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
1: ผมอยู่เนี่ย
0: อยู่ตลอด
1: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์ครับพี่
1: อาร์เจนตินาเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
0: ครับ
1: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนตินาสายล่างนะจะมาเจอบราซิลอีกทีก็รอบรองชนะเลิศ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็อะไรนะเจอไอ้เดียโกไม่ใช่เดียโกสิ
0: อาร์เจนตินาเจอคิปเวิร์ด
1: เจอคิปเวิร์ด
0: อ
1: ังกฤษเจอเดียคองโก
0: ครับ
1: โอ้สดใสอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วรอบต่อไปนะอาร์เจนตินาจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียจะอียิปต์โอ้สดใสอีก
0: ใช่ครับ
1: รอบต่อไปนะไปถึงรอบสมุทรทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตแอลจีเรียโคลอมเบียกาตาร์โซไซ
0: ครับ
1: น่าเจอบราซิลไหมพี่ว่ารอบรอง
0: มีโอกาสพี่รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
1: ่
0: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมี ป๋าแล้วก็พี่เทียบเนี่ยให้เสีย

0: พันธ์ไทยไง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: บอกว่า
0: อะไรฮะเจม
1: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปีต่อ
0: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
1: ครับ
0: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
1: ใน
0: จังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดูเป็นใครอุยดะหรือเปล่าหรือว่ามาอิดะเนาะ
1: คือ
0: วิ่งไล่อลิสันเบเกอร์จนกาเบียลมาการ์เยสโดนไล่
1: อ่ะ
0: มาการ์เยสไอ้กาเบียลจนเตะทิ้งออกข้างไง
1: มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนไอซอนเนี่ยเตะติดด้วยนะพี่
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าถ้าเอลซิตี้มาบรรยายเนี่ยต่อเวลาแน่นอนครับ
0: อ๋อคุณชิดใช่ไหม
1: อ๋อเอลชิตี้เอลวิชิตไงพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าขอสังมุกครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ไม่มีมุกแล้วตัวนี้คือสงสารญี่ปุ่นอะม
1: ัน
0: น่าจะไปไกลกว่านี้ไง
1: เขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยอันเช่แก้เกมมาญี่ปุ่นโดนกดงอหัวไม่ขึ้นเลยครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่เนี่ยแก้เกมมาดี
1: ครับ
0: เหมือนกับพี่ท็อปกับนะฮะว่าดีคนละม้วน
1: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋ง
0: บ
1: อกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลัง
1: ครับ
0: บทซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบหน้าหั่งกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดูใหม่รอบนึงนะนะพอ
0: มาแน่นอนมาแน่นอนเดี๋ยวก็มาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล้วนะครับถามพี่ท็อปถามนะแล้วว่าว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
1: ็
0: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนนะฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
1: โอ้ยดีเลยครับพี่
0: ตรงกันเลยตรงกันแล้ว
1: ครับผม
0: ตรงกันแล้วอยู่ยากแล้ว
1: อยู่ยากแล้วตอนนี้
0: อยู่ยากแล
1: ้
0: วต่อไปก็จะไปหยอกแล
1: ้วไม่หยอกก็เป็นเบอร์หนึ่งพี่ตอนนี
0: ้
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ารอบปีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้ลุ้นเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
0: ครับผม
1: ก็โหลุ้นทุกเกมที่บอลโลกรอบสามในสองทีม
0: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับปรากวัย
1: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี
0: ่ใช่ๆในตอนนี้สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจอเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อูใหญ่กับพี่ท็อปเลยเคยจัดรายการด้วยกัน
1: ครับ
0: คือมันจันมั้ง
1: ครับผม
0: คือมันจันนะตอนกลางคืนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอ่ะด้วยความคิดถึงไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจมจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจ๋งก่อน
0: เอาแล้วน้าเหรอ
1: แล้วก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
0: ๋อเหรอขอช่วยคนที่อายุน้อยกว่าได้ไหมหรือว่าไง
1: ต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับผมแล้วก็คุณนี้ก็บอกว่าไม่เสียใจครับแต่เสียดายครับพี่ญี่ปุ่น
0: คือสู้วันนี้สู้สุดใจดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนาการ้องไห้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ธนาการ้องไห้เพราะว่าเอาธนากาลงมาเป็นสำรอง
1: ใช่ครับ
0: ไปเสียหลักไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
1: า
0: ะ
1: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
0: ไปเสียแล้วพอเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจะหวะเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไม่เข้าทางของบราซิล
1: ใช่
0: มูโนกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะโอ้โห
1: แล้ว
0: ซ้อมเลยอ่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นน่ะยิงชนเสาแล้วเข้าประตูเลยพี
0: ่
1: คือโอ้โหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
0: ครับผม
1: ขอความไหลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าน้าหังมาหักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงหลิง
0: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชนี่แหละ
1: ครับ
0: เจมเจ๋งเนี่ยนะฮะโดนหมด
1: ไปหมดเลยทีนี
0: ้ไปหมดแล้วฮะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
0: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเนี่ยเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนจะเป
1: ็
0: นเวไงแล้วดูเขาปั้นนักเตะสิโอ้นักเตะแต่ละคนเราขึ้นมา
1: ไปยุโรปหมดเลยนะพี
0: ่ยู18ยู17เขาส่งนักเตะไปเล่นโอลิมปิกเกมส่งชุดยู20นะ
1: ใช่ครับ
0: ผมชอบเขาแบบนี้แหละ
1: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
0: พิกาเกาหลีใต้เกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานได้ไม่ดีทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
1: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได้
0: กลับไม่ได้นะครับ
1: กลับไม่ได้ครับ
0: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองมิงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่8คนมั้ยที่เหลือนักบินพาณิชย
1: ์แยกย้าย
0: เหมือนอุรุกวัยอ่ะ
1: ก็น่าจะต้องหุ้นกับอุรุกวัยบินกลับพี
0: ่อุรุกวัยบอกกลับไปได้เว้ยเฮ้ย
1: ไม
0: ่ถ้าคุณอยากพักผ่อนเชิญนะคร
1: ับ ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการเชียร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: เหลือออสเตรเลีย
1: เหลือออสเตรเลีย

0: ครั
1: ค
0: บ
1: รับผม
0: แล้วก็ผอ.เจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงเลย
1: ครับผม
0: ครับผมมีคนถามว่าหน้าหังมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
1: ฮะ
0: แฮปไหมพี่
1: น้ากับพี่ท็อปบอกว่าไอ้เจ๋งพี่ก็น้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับทำไมล่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลท์ไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร02-114-3990 02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกคำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหนพี
1: ่ชิลีใช่มั้ย
0: ก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี่ก็เดี๋ยวทีมงานครับชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
0: ั
1: ้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
0: ครับ
1: รวมทั้งภาคกลางด้วยนะครับตอนออกนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งเซตสถานีนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เดชันวายอยู่นะ
0: อือ
1: เข้ามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาล์มบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
0: ใช่
1: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ก็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางเขาฟังเราไงพี่
1: ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
0: ใช่
1: ก็จะมีวิทยุนะ
0: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุพี่ อยู่คนเดียวเงี้ยแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
1: ครับผม
0: แล้วก็โอ้โหตลอดตั้งแต่เรามีช่วงไลฟ์บอลโลกมาเนี่ยแฟนๆจากทางใต้เนี่ยฟังเยอะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าขอสอบถามท่านผอ.เจ๋งครับหลังจากหน้าหังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีคัปรี
1: คนแรกเลยพี่ลีมิงเป็นคนแรกเลยไปคนแรกเลย
0: ล่าสุดผมเห็นพี่ลีมิงเขาเล่นกีตาร์นี่
1: ร้องที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
0: คร
1: ับ พี่ลีมิงเดี๋ยวพี่ลีมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลีมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
0: ครับผม
1: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหตามตัวยากเหลือเกินครับผม
0: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่21เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
1: คือมันฝั่งขวาก่อนมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ไปเสียจังหวะไปเสียจังหวะนิดนึงมันทำบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
0: ครับ
1: มาเล่นบอลแบบต่อ นิดเดียวนะบราซิลเข้ามาบูโน่ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจ่ายออกเหมือนป้ายเพื่อนเหมือนเล่นบอลโกนูอ่ะแล้วมาร์ติเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
0: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้านะพี่ล
1: ู
0: กนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาจะไปแพ้โคลอมเบียครับ
1: โอ้แต่โคลอมเบียก็ดีจริงนะ
0: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
1: โคลอมเบียดีจริงโคลอมเบียอยู่สายล่าง
0: ก็
1: เจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่เพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
1: ก็ เอ๊ะบราซิลมาเจอใครเอ่ย
0: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านดีอาคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ้า
0: วแล้วก็บอกว่าคุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ไถนาครับเขาไถกลางคืนนะพี่อาจจะพักอยู่อะไรงี
1: ้ตอนเช้าไหมตอนกลางคืน
0: น่าจะช่วง
1: ลุ่มหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
1: อาจจะหรือเปล่าอาจจะกำลังแบบเคลิ้มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ฟังเราเป็นเพื่อนนะเอาจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไม่ถึงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฟังวิทยุ
0: ใช่
1: จริงเลย
0: วันนั้นผมไปแหลมฉบัง99ก็ฟังได้นะ
1: ไปทำไมแหลมฉบัง
0: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับพี่เจี๊ยบ
1: อ๋อเหรอ
0: โปรเจี๊ยบโปรเจี๊ยบใช่ครับ
1: อืม
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี่
1: อ๋อเหรอ
0: รอบต่อไป
1: ก็ต้องมีคนคนหายก็ได้นะต้องมีคนหายนะ
0: ครับผม
1: ต้องมีคนหายนะ
0: เขาคือใครครับพี
1: ่ก็พี่อู๋แหละคนแรกเลยยอก
0: ครับ
1: นะครับแต่คุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันคุณอานี่ก็ชำนาญกุล
0: ครับ
1: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรด้วย
0: ครับผม
1: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแล้วเราสอบถามดูจะสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปท่านหางมาตัวนี้พี่หน้าหางหน้าท็อปมาตัวนี้นะ
0: ก็ต้องหายไป2คน
1: โอ้ยหายไป4แล้วตัวนี้จุนแน่ๆเลยจุนคนหนึ่งละ
0: ครับผมจุนเขามากับเราตลอดไง
1: พี่ก็หายไปแล้ว1มีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆนะครับมาแทนเจ๋งทุกสักเลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะโอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: บอกว่าเจ๋งเจมเมสซี่เจอแต่หมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแผงฤทธิ์ได้ไหมครับน่าจะหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี
1: ้
0: ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี
1: ่6ประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ล่ะฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
0: ใช่ครับ
1: ดาวซุนโบสุดๆตลอดกาลของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกรีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกรีดยางเลยครับขอเน้นฮาก็พอครับผมก็บอกว่ากำลังไปกรีดยางอยู่นะพี่
1: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
1: มายังมายังมายัง
0: ผมเช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปารากวัยตอน 3:30 นาทีนะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
1: เป็นไงจัดเต็มไหม
0: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปารากวัยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทมีเท่าไหร่แต่ว่ามันเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตนิโอลูดิเกอร์ครับจอนาธานทาโจโชคิมมิดกับตันทีมครับแล้วก็แนทเนลบราวส่วนกองกลางเขามีอเล็กซานดราพาวโลวิชครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียชมีลีรอยซานเน่ครับแล้วก็ฟิลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นใครฮาวเวิร์ดกับเดชอุนดาฟครับผม
1: อุนดาฟลงเหรออ
0: ืมอุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับใครฮาวเวิร์ดครับ
1: จริง3ประตูมั้ยอุนดาฟอ่ะ
0: ใช่
1: เดชอุนดาฟนะ
0: ครับ
1: เหมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจะบุกไวแกฉายพื้นที่ดี
0: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
1: ไบรตันอยู่สกาด
0: สกาดด้วยครับผมทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญอลอนโซโจเซ่คาเนลครับแล้วก็กุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพี
1: ่
0: แล้วก็มีอังเดสคูบาสครับดาเมียน โบบาดิล่ารวมถึงมาริอัส

0: กาลาซ่าครับผมส่วน
1: อ
0: แน
1: ื
0: ว
1: ม
0: รุกเนี่ยมีฮูโดเอ็นซีโอกับกราเบียลอาวาลอชครับผม
1: ก็ปารากวัยไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
0: ดิโก้โกเมสนี่
1: ติดโทษแบนป่ะ
0: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว
1: เฮ
0: ่
1: ้
0: าย
1: ไม่ไอ
0: มัน
1: ไอ้ไอ้ไม่ไอ้ไหนกูสตาว่าโกเมสไม่ใช่เดียโก้
0: ก
1: ก
0: ู
1: ูสตาว่าโกเม
0: ม
1: ส
0: ีวันนี้ลงสนาม
1: เ
0: ค
1: อ
0: รั
1: า
0: บ
1: ล
0: พี
1: ง
0: ่
1: เหรออ
0: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่าในรายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมีน
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: พี่เจ
1: นี่
0: ง
1: จะเป็นดิโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
0: ครับอาเดียโก้เมสไม่ได้ลงครับ
1: ติดโทษแบนนะจำผิด
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: มันจะมีกุตโตกับไอ้ดิโก้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: โอมาอเดเลเต้ลงไหมอ่ะของสแตแลน
0: เป็นสำรองครับเพราะ
1: ส
0: ว่า
1: ำรอง
0: เห
1: เ
0: ็
1: หร
0: น
1: อ
0: ตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ร้อยเปอร์
1: อ
0: เ
1: ๋
0: ซ
1: อ
0: ็นต
1: ไม
0: ์
1: ่
0: นะ
1: ถ
0: พ
1: ึ
0: ี
1: ง
0: ่
1: นะโอเค
0: ครับผม
1: ก็เป็นไงเจมมาว่าไงคนนี้
0: ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อช
1: เย
0: ั
1: อ
0: ้น
1: รม
0: เป
1: ั
0: ็
1: น
0: นรองเยอะเลย
1: เป็นพยัญชนะอ่ะ
0: อื
1: เป
0: ม
1: ็นเสลกเนาะ
0: ใช่
1: เวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้
0: เก่งขึ้นเรื่อย
1: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่เอ้ยอยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบ
0: ๆเย
1: นปะ
0: อรมันเนี่ยอยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับ
1: อืม
0: เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เจอกับสวีเดนก็น่าจะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้า
1: อืม
0: แล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี่โอ้
1: อ
0: โห
1: ื
0: ส
1: ม
0: ายบนนี้หนักมากครับอื
1: เก
0: ม
1: มนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบอืมไม่น่าจะถึงยืดเยื้อนะพี่ว่า
0: ไ
1: น
0: ม
1: ะ
0: ่น่าจะ
1: ปาร
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: คว ร
1: ั
0: ับ
1: ยก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย4-1
0: ใช่
1: ในนัดแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่สองที่
1: อ
0: ช
1: ื
0: าต
1: ม
0: ุร
1: ไม
0: ก
1: ่ร
0: ี
1: อดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไ
0: อ
1: ม่
0: ื
1: มี
0: ม
1: ไอ้ดิโก้โกเมสด้วยไง
0: ครับ
1: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
0: อาจจะผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็ head to head คู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน3-3เลยนะพี่
1: ครับ
0: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย1-0แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะพี่คู่นี้
1: ครับผม
0: อืม
1: อืมนะฮะ
0: ครับ
1: อยากให้ขอให้พอเจ๋งสู่สุคติครับจากหยองอ้าว
0: อ้าว
1: เอ๊ะทำไมมีคนไม่ชอบเราเนาะ
0: เขาแซวครับพี่แต่ไม่น่าใช่พี่หยองจริงครับพี่
1: เขาไม่แซวก็น่าจะเป็นจริงแหละ
0: ครับผม
1: เอ๊ะหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าท็อปไปอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอา
1: ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอางั้นเลยนะพี่ครับ
1: อ๋อติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เบอร์หายเรียบร้อยนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าหังในวิทยุจากคุณผีนครศรี
1: ก็ตอนที่คุยหน้าหังผมไม่เคยจัดวิทยุเลยหน้าหังบอกไม่ได้ฟังเป็นแฟนรายการ
0: ครับ
1: การ์ดนะไม่เคยอะไรเลย
0: อืม
1: ส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วเนาะบรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
0: ใช่ครับ
1: ก็เสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็ยินโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปกุ้ง
0: ไม่ได้ยินนะพี
1: ่ไม่ได้ยินไหม
0: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล้วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
1: ่
0: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งอะไรอย่างนี้เลย
1: ปั่นโค้งมีนะ
0: ไม่มีพี
1: ่ไม่มีปั่นโค้ง
0: ครับผม
1: เสียดายคือบอกว่าจริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
0: ได
1: ้ครับ
0: มีจังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงนั้นเนี่ย
1: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไปไงนี่เป็นยังไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไป
0: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าบอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดาอาหารมาครับผมว่าไม่ตรงปก
1: ก็จริงหอแก้วเป็นอนุสรณ์สถานเป็นอนุเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของชาวมุกดาหารที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและนะครับมีหินมีอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
0: ครับ
1: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดตรงๆละ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นแหละฮะ
0: ก็อ๋อพี่เจ๋งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้หรอกฮะเอ๊ะทำไมรู
0: ้ละเอียดเลยนะพี่
1: มันก็จะมีบ้านต่างจังหวัดก็มีบ้าง
0: ครับ
1: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่99เราจะให้

0: เกียรตินหังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
1: ไม่พาพี
0: ่อ๋อไม่พา
1: ไม่พาขึ้นรถตู
0: ้แต่เราจะพาขึ้นเรือรบแทน
1: เอาจากกลุ่มเพื่อนพี่เจ๋งอีกแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ครับผม
0: บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังนหังในวิทยุจากพีนครศรีเป็นไง
1: ใช่ครับ
0: ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะ
1: ผ
0: มคิดในใจเอ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะเมื่อกี้อะ
1: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
0: มาแทนหยองอะ
1: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันก๊อฟบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
0: คืออะไรอ่ะ
1: กระเป๋าไหมพี่หากีดกระเป๋าคืออะไรกีดหรือเปล่าก
0: ีดกระเป๋า
1: อ๋อกีดกระเป๋า
0: อ๋อขโมยนะขโมยนะ
1: กีดยางเสร็จจะไปกีดกระเป๋าต่ออะไร
0: ก
1: ี
0: ดกระเป๋าอ๋อไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่น่ารักนะนะทางมามีไหมพอหรือว่าขอบคุณนะฮะก็ไม่เกี่ยวก็ขับมากายอยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเจมไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะ
1: นิดนึงนี
0: ่ต้องมีน้ำค่าน้ำมันนอน
1: ครับผมแล้วก็คุณนพรัตน์บอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
0: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นไวด์นะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
1: ครับ
0: จะออกอากาศทั่วประเทศจนช่วงที่คืนตี5ทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ้งละ
1: ครับ
0: พอของคลื่น95ว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
1: ม
0: เที่ยงคืนตีห้าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้ง4ปีครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากให้ได้ติดตามฟุตบอลโลกกันก็โอ้โหขอบคุณนะ
1: ครับ
0: ที่จะคุณนครศรีมาไกลอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
1: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยางแล้วก็ฟัง
0: เหนือก็นอนแล้วมั้งตอนนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
1: น่าจะครับ
0: แต่ว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าๆก็ตื่นเช้านะ
1: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าๆมารับลมเย็นๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: รับลมเย็นแล้วก็มาทำมุดตักบาทวันนี้เนาะ
1: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
0: นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: คือพยายามวิ่งไล่เลยนะแต่ญี่ปุ่นพลตมคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี่
0: เออใช
1: ่คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
0: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
1: ครับก
0: ่
1: อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีณจัดรายการกับพี่ตั้มพันเซต
1: ครับ
0: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆพี่มาจัดปี48
1: ครับ
0: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละมอแบกไม่ไหวแล้วไอ้นี
1: ่
0: แบกไม่ไหวแล้วพอ
1: แล้วนี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
0: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา90ปีแล้ว
1: ครับผมแล้วก็คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังนะฮะดูดีๆนะฟังเราฮาไง
1: ครับ
0: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้พี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็อย่าไปกรีดกระเป๋าด้วยพี
0: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
0: ครับต่อคุณก็ดูเยอะนะเจมนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พอล
0: 5พอลแมนยู5พอลเหรอ5
1: พอล
0: แมนยู5พอลนะ
1: ครับผม
0: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งๆหน่อยครับ CJ ก็นะกลับไปแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้นะกลับไปแล้ว
1: ครับ
0: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีวินิสุยิงไปชนเสาใช่ไหม
1: มีหลายจังหวะ
0: แล้วก็มีลูกโมงได้ไหมโมงแล้วไปก็ได้กระดอนติดซาจุนกีไปติดไอฮิโนกิอิโตะโอ้โหติดนั่นติดนี่
1: จังหวะเ
0: ค
1: ลียร์จากเส้นเลยแล้วก็มีลูกยิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนหน้านั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
0: ใช่
1: ครับบอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ใช่ไ
1: หมแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนมงจนได้ครับ
0: ครับ
1: ที่เสมอ1-1ครับ
0: เนาะ
1: ก็ตัวเล็กจริงที่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกับบราซิลเทียบกับ

0: คือใจสู้พี่เห็นวิ่งได้แต่ละคนเนาะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสามารถความเค้าเรียกอะไรรายละเอียดเล็กๆน้อยเนาะนิดเดียวพลาดนิดเดียว
1: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
0: เมสซี่ใช่มั้ย
1: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะ
0: ฟังจากด่านคุณทศด่านคุณทศนี่โคราชป่ะ
1: โคราชนะพี่ด่านคุณทศ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: วัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมพี
0: ่เออน่าจะใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะFC นะครับตำรวจบางซื่อครับโอ้ยสื่อเลย
1: เมื่อกี้ที่ผม
0: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายด้วยครับ
1: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาครับพี่เจนขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาภาควันที่99ว่าแคนเชิญเลยครับน้อง
0: อันนี้เบง
1: ครับพี่เขาฟังอยู่
0: บันเบงแล้วบันเบงแล้วบันเบงแล้ว
1: ครับผม
0: อ๋อเออเหมือนพี่นะบอกว่าปาจาก99ครับเชิญเลยคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาเข้าเลยครับ
1: เชิญบ้าน
0: จ่ายค่าปรับเลยครับผม
1: ครับผม
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับ
0: ขอบคุณมากครับเพิ่งเตือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: ก็ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นแซงชนะ 2-1 จ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมทดนาทีบาปทดเวลาบาดเจ็บครับจากมาเตนลี่ครับผม
1: ครับ
0: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
1: 90บวก5พี่มาเตนลี
0: ่ทด6นาทีฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนต์นะพี
0: ่ใจเย็นฮะใจเย็น
1: ๆหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการไม่แน่ใจว่าคลื่นวิทยุของเราไปถึงหรือเปล่านะ
1: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
0: ่ทำไมสมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
1: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
0: สงครามแล
1: ้วได้อยู่นะพี
0: ่เนาะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: มีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าฟังได้ถึงสระบุรีเลยพี่ทีมงานของ M-Cord เนี่ยแหละใช่ครับ
0: เหรออ
1: ืมถึงสระบุรีเลย
0: ครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตีสามใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: ตีสามตีสามเดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกต์กันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้อาหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
1: อยู่ย
0: จุดโทษเนี่ยตีสามไง
1: อืมกับมาติเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: มาติเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จะให้น้าเขาอยู่นานๆมาทีจะได้อยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เจ๋งติดต่อมาร
0: อบหน้าก็แทนเจมแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: แทนหยองดี
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
0: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
1: พี่เอกจะเข้ามาบรรยาย
0: ครับไลฟ์สดทั้งทางบ้านแดงบ้านดำไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
1: ครับผม
0: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงจุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบโลกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นเฮดดี้ทาวใช่ไหมล่ะก
1: ็
0: เป็นโมนิทอร์จัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะวันนี้บอลเตะ8โมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อนสั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป๋าแบบสนุกๆนะตอนเป็นนาฬิกานะครับที่โอป๋าเนี่ยบรรยายสนุกมีคนชมเลยนะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
1: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ผู้เล่นประตูช็อกครับผมเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
1: อ่ะทำไมครับ
0: ช็อกช็อก
1: ช็อกช็อก
0: ช็อกบอลออก
1: อืมป๋าก็มีพลาดบ้าง
0: เอ้าแซวป๋านะแซวป๋านะไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ครับผมแล้วก็คุณสราวุฒิบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
0: ตำรวจครับปากเสื้อครับผมไปหาเลยฮะ
1: ขับรถไฟพี
0: ่อ๋อขับรถไฟ
1: ขับรถไฟครับ
0: ปูน
1: อืมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
0: เออเนี่ยส่วนไอ้เนี่ยชะอวดเนี่ยจะมาบ่อย
1: ใช่ครับ
0: นครศรีอ่ะ
1: อืมแล้วก็บอกว่าน
0: ครศรีเขาบอกนี่คนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
1: ใช่ไหมพี่
0: น่ารักดี
1: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้งหลับไม่กันนะเจมผมมาเส้นตรงตลอดใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ตรงผมเคยขับ
0: จริง
1: จากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนละ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าง่วงพี
0: ่อ้าว
1: ตรง
0: จริง
1: เรื่องจริงพี่เรื่องจริงตรงอย่างเดียว
0: ตรงอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: อีสานเหนือมันยังมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงจริงมันหลงจริงนะ
1: ครับผม
0: เอ็มบางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เลี่ยงเมืองไง
1: ไปหอแก้วใช่ไหม
0: จะอันนั้นสมัยวัยรุ่น
1: อ๋อโอเคครับ
0: สมัยวัยรุ่น
1: แล้วก็

0: คุณธีกรบอกว่า FC จากตำรวจบางซื่อครับอ้าว
1: อ้าว
0: เอาโอเค
1: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอเอานะพี่ตำรวจนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงษ
1: ์
0: ครับนี้เตียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
1: สงสารจริงอ่ะ
0: ใช่
1: รู้สึกเห็นดวนไหมอ่ะกัปตัน
0: น้ำตาคอใน พี่ตอนสัมภาษณ์
1: ตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วทารกาแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
0: ใช่
1: ร้องไห้แล้วนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
0: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึกผิดมาก
1: คร
0: ับพี่ใช่
1: และแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกแล้วเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
0: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบ2นะพี
1: ่เออเขาไปรอบ8ทีด้วยนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่า2คู่แล้วครับรอบ32ทีสุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี
1: ่เออ
0: 2ทีมแล้ว2คู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับผม
1: โอ้แต่ว่ามันจริงนะ2คู่ที่มันจริง
0: ใช่
1: เล่นกันมันมาก
0: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก่าจริงๆครับใช่แก้เกมข้างหลังมาดีมากครับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเมื่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
1: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นน่ะเจมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารัวหมัดใส่เราหลบอ่ะหลบครั้งนี้อ่ะหลบได
0: ้ครับ
1: ครั้งนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะจะเป็นไงโดนจริง
0: ๆโดนท้ายเกมเลย
1: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
0: ใช่คือจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันนะพี
1: ่
0: ครับผม
1: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋แล้วก็คุณเอกนะครับมาปีไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ฟุ
1: ตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
0: ้
1: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในที่นายไลฟ์บอลโลต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้น8นาฬิกาครับมาฟังการบรรยายแบบสุกกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
0: ครับ
1: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้อราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้ราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้อิราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อิราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ของวันที่20กรกฎาคม2569
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์

0: ่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะทักทายนี่ผมโคตรขำเลย
0: ทำไม
1: จะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงของผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำละอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียง2
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นคือตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยว คู่ที่2คืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักผมหน่อย
1: ตี3ครึ่งเนาะ
0: ตี3ครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับคลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมมาไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: 90-95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: ประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็คขวานี่เป็นคิมิทซ้ายยังเป็นนาธาเนียลบราวน์นะครับคู่เซ็นเตอร์ชลอตเตเบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็เป็นลูดิเกอร์จะจับคู่กับโจทันทานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟลิกเมช่าเล่นกับพาฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเลรอยซาเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอตัวเพย์มิเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวต
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนายอยู
1: ่ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนาฟมันเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำนะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็คโฟนะ
0: ครับ
1: มวนกาเซเรสครับกุสตาโวโกเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็คซ้ายอย่างจูเนียร์อารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดาเมียนมาโบบาดิยามัทธิอัสกาลาซาแล้วก็คูริโอเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอัลวาโรสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับแต่ว่าปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5
1: อ่า
0: เพราะดูวันนี้ทรงหน้าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: จะจีบายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นอยู่นะหังกับจันท็อปเอ็กซ์ไทม์เว้ยดวลจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอ้เราก็
1: นี่เราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ขอให้คู่นี้เอ็กซ์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาทีนี้เกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: เมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งไห
0: มมีปั่นจรวดด้วย
1: เอา
0: ปั่นโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มามันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: ก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองทูปซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่นี้ผมก็มองว่าคู่นี้น่าจะไปต่อเวล
1: า
0: คิดว่านะเพราะว่าตามรูปเกมอะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้นาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน9-92 90-92
1: แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเอาให้เต็มที่ให้เต็มที่ไงก็ได้อีกหน่อย ได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่

0: เห็นรับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
1: ้ครับผม
0: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
1: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบ
0: ให้เข้ารอบ
1: แต่ว่ามีเห็นใจปันใจเป็นประไพอยู
0: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรอย่าง
1: เง
0: ี้ยเฮ้ยผมให้ถล่มเลยวันนี้ผมให้ถล่มเลย30 31อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับพี่อู๋ในช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่เนาะ
1: ครับผม
0: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลา

0: หน่อยนะครับส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
1: ใช่ๆก็ช่วงนี้ก็เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราก็ต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเนี้ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcord Connect นะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
0: ับ ใครที่ฟังผ่านแอปMcord Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่อยเพราะช่วงหัวค่ำมึงได้คุยกับพี่อูอยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิด
1: ไม่พอ
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ก็อาจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบจะทุกคลื่นเลย95 96.5 99 100.5 107 105.5ก็ใช้ด้วยกันนะคร
1: ับ หลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสานสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะ FM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
0: นี่พี่จอนของ6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
1: อ
0: ูเกมไม่น่าตื่นตอนนี้
1: อยากอยากอยากอานิกรอยาก
0: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนของหกด้วยนะครับ
1: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริ ง
0: ดึกดึกก็ไม่ไหว
1: ดึกแกไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจะอานิกรแกบอกโอ้โหไม่ไหว
0: ครับอาจารย์เห็นไลน์อัพเยอรมันเมื่อครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะแทคติกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมอาจารย์
1: ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
0: แต่ขับโบคับอะเนาะ
1: ใช่เ
0: จ็บหนักอะนะ
1: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแย่ๆเนอะจังหวะเข้าประตงมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
0: ม
1: เนอะเอาฮาแวดลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟอลนายอ่ะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบแล้ว
0: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆหรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซาเน่แกก็ลงทุกเกมจริง
0: ๆ
1: โอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซาเน่
0: ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวียดเป็นเพย์บิเกอร์ไหมก
1: ็
0: ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็นดิมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่พอเล่นจริงแบบเนี้ยผมว่าเวียดอาจจะให้อิสระมากขึ้น
0: ไปนะมีความเป็นไปได้
1: พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะไปยืนคู่กับอาแวตก็ได้นะครับ
0: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมไอชูธงเยอรมันดูชงปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
1: ครับผม
0: นี่ก็คุณสุประชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
1: เป็นคนหนักก้อนนะโอ้ยแต่
0: ว
1: ันนี้นะเจ้าหนักก้อน
0: นครปฐมต้องเหนื่อยเปล่าพี
1: ่อ
0: ันนั้นมันนครศรี
1: ก็ใต้แบบเหนื่อยเนื้อผมก็เป็นคนหนักก้อนนะ
0: นครปฐมมันภาคกลาง
1: ผมก็นครปฐมแบบต้องคุณเล็กคุณเตี้ยง
0: เขาลืมไปคุณเตี้ยงมีแต่เพื่อนคนใต
1: ้เพื่อนผมคนใต้นะผมจบใต้มานะเพื่อนผมยะรา
0: อู้เหนืออู้เหนือได้ไหม
1: บ่ได้
0: ทายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
1: บ่ได้เจ้าโอ้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
0: คุณพายุใช่ไหมสอโจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
1: เอาเหร
0: อ
1: สกิดอยู่สกิดอยู
0: ่สอโจโทนก็ภาคไทโมโนไง
1: โอ้แต่วันนี้ดูคนในเต็มเนื้อจะเด็กเนาะ
0: วันนี้เล่นที่จินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
1: โอ้แต่สนาม
0: สวยอะ
1: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่จริงมันใหญ่จริงเนาะ
0: ใช่
1: สนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
0: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038อ
1: ่
0: ะที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนองสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาต้าเหมือนซาอุเพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย
1: ์ไม่ไอ้เรื่องพร้อมป่ะเข้าใจไงแต่เรื่องเพิ่มทีมมันก็ไม่ไหวนะผมว่าถ้า
0: 64
1: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได้อ่ะอาจจะต้องมี2เดือนนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมสองเดือนต้องมีแข่งอ่ะ
0: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยโมกับแป๊ก
1: ไม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
0: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
1: อะไรเงี้ยก็มาขั้นเอา
0: ดีแต่ผ้ากันมาบ่อยก็ไม่ดี
1: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
0: เพราะคิวผ้าเราน้อย
1: ใช่นะครับ

0: แข็งมาก
1: ฟังจาก 104.5 อสมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกษมสวัสดีครับฟังทางวิทยุอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณประสิทธิ์กับคุณเกษมไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ฟังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
0: อ๋
1: อคุณอัตพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
0: ครับบ้านแฟนนะ
1: บ้านแฟน
0: บ้านเมียจริง
1: ไม่ใช่ แฟนกับเมียคนเดียวกัน
0: ครับผม
1: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับท้ายครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณไพรัตน์ขอนแก่นครับนี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่
0: ครับ
1: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
0: ใต้เราก็เห็นแล้ว
1: ใต้นี่แบบเพียบเลย
0: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
1: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละแต่บังเอิญพิชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
0: เพราะว่าจะเกียร์ได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้มาตินเนลลี่ก็ไม่ดีแก้มามันมือทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงยิงได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
0: ม
1: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีไงนึกออก
0: ว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้เนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะปล
1: ่
0: อยมันไปเนาะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะ
1: ถูก
0: มันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
0: มาญี่ปุ่นบอกว่า
1: โชคร้ายด้วยแหละ
0: ขอเป็นตัวอื่นได้ไ
1: หม
0: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได
1: ้
0: เหมือนเป็นมาติเนลลี่ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาติเนลลี่ไหมอาร์เซนอลผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50 ล้านต้องมีไหม
1: ราคาต้องขึ้น
0: เอา
1: ราคาต้องขึ้น
0: ลิเวอร์พูลเอาไหมดีล
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ดีลหลังตลาด
1: ลิเวอร์พูลขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าได้ไหมอาจารย์เพราะว่าน่าจะแห้วจากเดียวบังเด้แล้ว
0: คุณไปเอาตัวสำรอง
1: ไม่เป็นไร
0: ตัวแชมป์เลยนะ
1: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาร์ตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
0: ครับหลายท่านก็บางทีไม่สะดวกจะดูนะก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
1: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสมเด็จบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
0: ซูซูกิ
1: ม
0: ีเป็นประตูคาวาซ
1: าก
0: ิไม่ติดมา
1: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
0: ครับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล้วไปเป็นโค้ชแล้วไม่งั้นถ้ามี
1: ก่อนนั้น
0: ฮอนดามีไง
1: เขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
0: ใช่ช่วงหนึ่งไง
1: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไอ้ไวท์ฮอร์สกับพี่เฟรงค์เดอะใหญ่ครับ
0: ครับผมมาถั่วต้ม
1: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟรงค์73
0: ครับผม
1: หน้าหังมาแบบนี้พี่เฟรงค์มีสกิดไหมครับ
0: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะตะกี้คุยแกโอ้โหแกแบบโอ้โห
1: แกหน้าห่างว่าแกกันหน้าใหม่ในวิทยุนะ
0: ใช่แก
1: ดูแก
0: ด
1: ู
0: แกก็ดูแกดูตื่นเต้นนะ
1: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าห่าง
0: อ่ะครับ
1: ทำให้หน้าห่างได้ผ่อนคลายแกก็ภาคทีวีเนาะ
0: ใช่นะครับถือเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างตะกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าห่างอยู่นะก
1: ็
0: บอกว่าพี่ว่างก็มาอีกอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อยนะคู่ดึก
1: ไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
0: ไม่แต่ฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันเองแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดรอปสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าคือวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันไปแพ้ไงมันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนก
1: ัน
0: นะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกมมัน
1: พี่อู๋มีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณอนันต์พงศ์โอ้กอดเลยคร
0: ับ โอ้นัวกันเลย
1: เดินมาน
0: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยว่าเผื่อยังนัวกันอยู่เลยนะครับก็จะไม่ได้จับด้วยกันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้มาแต่เขาฆ่าก็ไม่ได้เจอกันเลย
0: ใช่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ได้ไปสักที
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
1: ใครกับตั้มโพกอ
0: ่
1: ะ
0: ตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวร้านแกจะไม
1: ่จ
0: ะอยู่รอให้เราทาน
1: บอกให้บุ้มึงรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลบอกว่าไม่อยากดูถ่ายทอดสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
0: ้
1: ก็ฟังเราไปไง
0: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
1: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
0: ใจพึ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
1: ผมฟังแอปวิทยุประเทศ

0: ทยไม่เคยติดครับแต่คุณตักกี้
1: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะจ้ะแอปที่เขาบอ
0: กก็โหลด Mcard Connect ไว้ด้วยคุณตักกี
1: ้เอาแอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตักกี้นะครับ
0: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ ลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะลักกี้หัวใจไทยดอทมุนเยอรมันค่ะ
1: ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้แฟนดอทมุนเหมือนก
0: ัน
1: นะคร
0: ับ ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: คุณโทมิเยสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมากันเยสแอซิดมาเตนลี่ยิงประตูดีใจดีจริงๆในประมาณน
1: ี้เห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพลอยดีชอบอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเฮ้ยพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
1: ผู้คุมครับผู้คุม
0: เป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิวบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอ่ะอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปไหมล่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผมพากันเดียวครับ
0: จะเข้าสัก2ปีมั้ย
1: เอาอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
0: ่พี่เข้าไปสัก2ปีก็ได้นะ
1: แต่จะถามมานะ
0: จะได้
1: อยากไปมั้ย
0: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
1: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกกันนะบางทีพากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
0: คุณเกวรินสวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่มั้ยกลางบน
1: ยัง
0: ไม่เหนือยังไม่เหนือ
1: ยังใช่ไหม
0: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักไทยดอทมูลคุณลูกอีสานเข้ากล
1: ุ่มวันนี้แฟนดอทมูลเยอะครับแต่อย่างว่านะเยอรมันนะเน
0: า
1: ะ
0: เยอรมันคุณยศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก็น่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยไหม
0: ยาวเลย
1: หรือว่าต้องเบรกก่อน
0: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
1: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่า
0: ผมไม่มียาวเลยอาจารย
1: ์เอาได้นะโอเค
0: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่
1: แล้วไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
0: มีต้องมีอะไรไหม
1: ต้องมีเปิดสปอตเลยไหม
0: ไม่มีเนาะไม่มี
1: ละถ้าไม่มีเราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลยคุณปลากวายชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดงนะวันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: นี่ฮะคุณซือครับอัลฟาโร่63
1: ปี
0: นาเกลสมาน38อ่ะพี่เป็นรุ่นน้องผมเป็น10ปีนะ
1: นาเกลมันโอ้โหเขา
0: คุมทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม
0: ่อะเยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้3031อ่ะ
1: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์แค่คนเดียว
0: ใช่จะชนะกี่ประตู
1: เขาจะเกลียดเราก็ตรง
0: นี้คุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
1: หาไหม
0: ไม่ต้องถามไม่หา
1: ครับ
0: ถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามยังสายหน้าเลย
1: ครับ
0: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
1: โ
0: อ้เยอรมันไหมพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
1: ผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
0: คุณยศพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต
1: ์ถ้าเป็นผมคุณเอกก็พยายามห
0: า
1: ช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
0: ผมฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: าฟุตบอลโลกเราภาคผ่านทางวิทยุด้วยแล้วก็มีออนไลน์ด้วย
1: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
0: พังเมื่อกี้เนี่ย
1: อ๋อ
0: ญี่ปุ่นโดนยิงนี่คว้างทิ้งเลย
1: อาจจะมี
0: เกียร์มาซินด้วย
1: ตะกี้ผมยังกะถีบประตูเข้ามาวิท็อปเลย
0: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป Mcard Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
1: ๆใช่ๆเดี๋ยว
0: ก
1: ็ผมต้องค่อยพูดบ่อยๆ
0: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้สินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้สินที่1เนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยต
1: ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ส่วน
1: ชัดปากกระดาษมันต้องชัดมากก็ได้จีเนี่ยชัดจังไปตัวอื่นเลย
0: ผม
1: ยังไปตัวอื่นก่อนเลย
0: ยัง VR อ่ะนะอาจารย์ผมเข้าไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะทาเชน่ากูสมันนะครับ
1: เมื่อกี้คู่ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู
0: ้นะ
1: เห็นชื่อแว๊บๆอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่หน้าแก
0: จีนเลยไอ้ผู้ตัดสินคนเนี้ยแฟนคนไทยรู
1: ้
0: ไอ้มาหนิงพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: เออของจีน
1: ผมเห็นหน้าแว๊บๆอยู่
0: ผู้ตัดสิน

0: สี่เนี่ยไอ้มาหนิง
1: พ
0: ี่จะพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
1: ครับผม
0: ต้องมาหนิงผู้สินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยอยู่
1: ครับครับ
0: ผู้สินจีนคนนี้
1: เพราะตะกี้เห็นหน้าแวบๆไงไอ้กองเลื่อนผ่านเฮ้ยทำไมอีกตัวนี้ได้ไง
0: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
1: อ
0: ุ้ยนี่นครศรีมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายบราซิลเคยตกรอบ16ทีมไหมครับโอ้ต้องใช้เวลาในการไปย้อนดูนะอาจารย
1: ์
0: เ
1: ฮ้ยไอเสื้อตัวที่เขาโปรโมทไอขาวแดงสวยเนอะของปารากวัยอ่ะ
0: สวยอยู่แล้วอาจารย
1: ์เออสวยเลยสวยมากอ่ะเ
0: ออ
1: ผมเป็นคนชอบพวกเสื้อบอลอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นเสื้อทีมอ่ะเน้นสวยนะครับ
0: ครับผมคุณจรูนใช่ไหมเยอรมันผ่านสบายแน่ๆครับผ
1: ม
0: คุณก้องครามสบายดีพี่อินซีเล็กผ่านแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: คือถ้าผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านาเกลมันสอบตกนะใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอรอบต่อไปเนี่ยถ
0: ้
1: าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลก็คงไม่ได้อะไรฮะ
0: อ่ะปิดท้ายว่าความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร์
1: ครับ
0: ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออ
1: ครับผมเออนี่ได้นี่ได
0: ้ไม่ต้องถามว่าฮะ
1: ดูไว้ดูไว้
0: จริงนี่ฮะจริงอ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโรนะครับ
1: นี่เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกก็ได้เลยเนาะ63ปีครับ
0: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
1: เพราะปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
0: ใช่
1: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามิล
0: อ
1: น
0: โดน
1: ใบแดง
0: ผมว่ามันคงเข็ดไปอีกนาน
1: ใหม่นะครับ
0: ม
1: าถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
0: ฉลับด้วย
1: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับการเลือกยิงเองครับ
0: อดีตเด็กที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับสตาร์บูนะครับนี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซคอนเนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยหูช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับเอ็นซีโซ
1: ลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับแหละครับจะตัวใหญ่ๆเยอะครับโกเมสเอ็นซีโซหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้โอ้โหกระโดดแปร2ทีติดๆแล้วก็โอ้โหติดนอยเออร์เกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมา2-2แล้วอู้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงอ่ะมันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับนะครับโอ้โหก็เลยไปติดท่านนอยเออร์ครับโอ้ยตัวประกบกันพลาดนะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่อยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับลูดิเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียดอุ้ยพลาดยากเหมือนกันนะเวียดหน้าเหมือนตัวเองอ่ะเมื่อกี้เหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
0: ของพี่น่าจะเบอร์2
1: จะ
0: อูลูดิเกอร
1: ์ครับดูลูกลักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกแป๊บลงมาแพ็คจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระดกไปทีครับจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซเอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับเอ็นซีโซลากเลาะซ้ายไปก่อนเยอรมันตามกันมาเร็วครับเอ็นซีโซต้องรอวนตัดเข้าไหนจะแหวก 3-1 เอ็นซีโซไม่ไหวครับเมชชาจะสวนเร็วคืนเหมือนกันต้องรอเพื่อนครับเมชชาให้มาโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวครับ
0: ค
1: าแบต
0: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสหูจังหวะสวนกลับของเอ็นซีโซมันคุ้ยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้สินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
1: ผู้สินเข้าไปถามอยู่นะครับ

0: ขวาซ้าย
1: เป็นเซ็นเตอร์ตัวสำคัญด้วยโหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
0: กุสซาโวโกเมส
1: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะเหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยครับ
0: ครับก็ฟาเบียนบาบูเอน่านะครับสำรองกุสซาโวโกเมสดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
1: ่กะโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายนะจังหวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้ถ้าเต็มข้อก็ทำไปเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
0: กับตันทีม
1: ของทางด้านโกเมสครับวิ่งหยอกหยอกหยอกหยอกออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับ
0: ครับ
1: สักครู่นี่โอ้โหอัลฟาโรถึงก็เครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วครับ
0: ครับ
1: ไปอยู่ข้างสนามก่อนครับ
0: นี่เกมลุกอีกคนหนึ่งที่สำคัญของปารากวัยอย่างดิโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมใบเหลืองครบ
1: ครับ
0: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
1: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ก่อนตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
0: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟางมันแก้เกมอ่ะอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
1: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับจะได้อุนดาฟ
0: ดูจังหวะขึ้นมาพาแวดถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาฟโอ้วิบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
1: แต่เมชชาแกบ่นเลยนะว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะ
0: ครับ
1: แกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับอ่ะลงมาได้แล้วครับกุสซาโวโกเมสครับ
0: วิ่งแต่ปารากวัยไม่บัตนะอาจารย์มาสู้แล้วเนี่ย
1: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับหน่อยต้องหวดทิ้งเลยครับโอ้วิ่งเป็นทวงหนี้เลยแต่ว่าวางยาวมาดีครับซาเน่เลาะขวามาก่อนครับซาเน่ล้วนตัดเข้าในก่อนชิง 1-2 มาซาเน่จะไปต่อเจอลูกทัวตามา2คนต้องดึงช้าครับต้องกลับหลังมาคิมิดออกขวามาใหม่ครับวนสลับเข้าไปช่วยนะครับฮาเวดกับซาเน่ครับตอนนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์โอ้แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเห็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 นะครับเวียดวนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจนจิ้มลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
0: จังหวะเวียตัดเข้านายเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาแวดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
1: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะยังเด็กนะ
0: ใช่
1: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
0: ปริ้นน่าจะปริ้นได้
1: เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมิดเนี่ยฟูเรสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาเวดกับทางเอ็นซีโซ่นะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมิดวางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวซอกซัดด้วยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่นั้นของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
0: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูเรนเวียดเก็บตกจังหวะ2จากนอกกรอบนะครับจังหวะคอร์เนอร์เมอร์สคูคุณอนัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
1: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวแล้วยอด

0: ไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าเนี่ยตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิทเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวิร์ตมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลมงคืนได้ครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ยืนรออยู่แล้วครับ
1: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลเนี่ยมีโพเลนเวียสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับโอ้ที่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
0: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัตจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุกแกมาหมดเหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับคืนมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวิร์ตกับซาเน่ชิงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทายอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
1: อเมรอนนะไม่รู้ว่าหมั่นไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพับโลวิชนี่ก็ตัวแสบนะครับอเมรอนน่ะตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับพับโลวิชนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์หวดกวาดไว้เลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
1: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ลาลิซาลิเกลเม่อ่ะ
0: โอ้โหนึกแต่นึกถึงเดวสันบาวเดสที่เป็นนักบอลโหใจคนเราโอ
1: ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่ที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอ่ะ
0: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมติดลิเกียวเม่
1: ผมคิดอยู่ว่าติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกียวเม่
0: ครับมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับตัววันนี้กลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมมิดหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมงได้ฟาวไว้แล้วครับจังหวะที่คิมมิดหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซครับไปสอยคิมมิดครับ
1: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมิดออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินนะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
0: โหเวียดจ่ายตัดเข้าไปในมาจะยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
1: ับ
0: เดนิสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโรนัลโดกิลนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอูอลองโซต้องเคลียร์ทิ้งอ่ะมั่วแล้วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอลนะคุณพ่อกลายเป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
1: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวแล้วครับตอนเนี้ย
0: โอ้นี่ลูริเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมชาแต่ว่าแนวรับเขาก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับแต่ชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเวียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโลวิชมองแล้วให้มาที่เวียดดีดเข้ากลางมา ยังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไปได้ครับกันเดเล
1: ่มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
0: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: เดี๋ยวเห็นกลุ่มมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าโพเลนเวียสแม็กขวาครับกาเซเลส
0: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยๆของเวียสนะครับเนี่ยพยายามฟอร์ม
1: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโถ
0: เอ๊ะทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
1: ร้อนนะครับร้อน
0: เฮ้ยแล้ว
1: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
0: ใช่เหมือนทำท่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกเนี่ยน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับอู้แต่ข้างหน้าก็ยัง

0: เห็นมีใครเจ็บเนาะผู้ตัดสินเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้ตัดสินโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาบอกง่าถอยไป
1: สองหลาเอง
0: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอนซิโซกับอาบารอสอ่ะมาไล่ตรงข้างหน้านะครับแต่อาบารอสนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละครับ
1: โอ้โห
0: สไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับมิเกลอามิลอน
0: ต้องไม่หาซื้อเสื้อปารากวัยละ
1: สวยจัดอ่ะไอ้ขาวแดงนะ
0: เออสวยจัดเลย
1: ยังธงซ้าย
0: เสื้อซ้อมของเยอรมันเนาะ
1: คิมมิทครับใจโยนกล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
0: จะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมมิทส่งซิกไปแล้วยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะมงตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ครับดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลสมันไปชนประตูนะคร
0: ับ
1: ไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
0: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาบโลวิดไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะก็ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูออเดนโดกิลเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับแต่นั้นของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์ให้มาครับลิดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โหโดนประกบแล้วเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลวิดคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ครับคิมมิทก็หลอปักหลักอยู่นะครับทาออกขวามาให้โอ้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแวตแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหวันนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโคเซ่กาเดเล่ครับ
1: ดูจังหวะแล้วก็ชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ออกข้างไปก่อน
0: เข้าบอลแม่นนะ
1: แ
0: กบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูเอาไว้ครับพาบโลวิชกลับมาคิมิทกิมเบทให้มาเมช่าไม่วางไม่ได้ครับเมช่าเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทาครับทาเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลูดิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกลับมาโหนี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหวดอย่างเดียวครับอามิลอน
1: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิลอนที่บอลถึงโพเดนเวียดนี่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
0: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโมงทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิลอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับมิเกลอามิลอน
1: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิลอน
0: เอออามิลอนป้องปากป้องปาก
1: แค่จมูก
0: อ๋อครับ
1: แค่จมูก
0: ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งมาแต่ก็เอ็นซิโซก็เก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่นะครับเอ็นซิโซเอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิทโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อนแต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางนั้นของเวียดเนี่ยคืออามิลอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดนะครับ
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่

0: ก็โดนซ้อน2ตลอดนะครับเอ็นซีโซก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาเวดกับซาเน่ครับเบียสหวาดคืนตรงกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซีโซแต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชชาบนหาช่องอยู่ครับตอนนี้พยายามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยที่เก็บแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอาลองโซซาเน่ปาดมาเมชชาแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับโบบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกรอบ18หลายืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับคือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5ทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราวเองเนี่ยเหมือนแกจะอินเวิร์ตเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพาฟโลวิชเนี่ยพาฟโลวิชแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบาลอสอ่ะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซาแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลนี่ตั้งหน่อยเออมันเล่นเป็น power play ได้เลยครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยนะครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอาบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่
1: อ
0: นจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ
1: ครับ
0: นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทั้งทางด้านของนาเกลมันนะครับ
1: ครับ20นาทีครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับวันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดดวลตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับนาธานเอลบราวน์นะครับไปอัดอามิลอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิลอนบังบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกผู้เล่นเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่านะ
1: ยิ่งเล่น
0: หลังหักเลย
1: เวนเกอร์ครับมาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมนี่นะ
1: ใช่
0: นะเพราะแกสตาร์ทไว้แต่ตอนคุณมาเตนอนแล้วนะแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปแบบนี้แล้ว
1: ทรงเดียวทรงเดียวตลอด
0: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบียอัลพาร์ล้อนโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงหน่อยเออร์ทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิมเบตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่ซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมา2แล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมเบตนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมเบตแล้วครับ
1: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คล้องบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกันซาเน่
0: ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
1: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
0: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยแล้วฟาวอีกแล้วโอ้โหโยนาธานทาครับมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจะจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยก็
1: เบรกด้วย
0: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกลมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับปูมันได้แค่คลองบอลจริงๆ
1: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
0: ร้อนนะ อากาศอาจจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
1: ่แปลกฟังอยู่นะครับติดตาม

0: ตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
1: ครับ
0: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากต้องเทลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99แล้วได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
0: ใช่ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมากนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
0: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหะร่มเก้าน
1: ะคุณใจมาก
0: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะกันมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
1: ล
2: ู
1: กบรรเทาความเร็วลูกช้าหรืออะไร
0: คุณกันจะส่งมาบอกผมหน่อยถ้ามาส่งนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วเนี่ย
1: ของเราไม่ได้มีอะไรเยอะของเราธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
0: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
1: จะมีติดใจก็ตรงไอ้ลาเลซ่าลิเกเมเนี่ยแหละ
0: คุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
1: พี่มายแถวไหนอ่ะ
0: โคราชครับอาจารย์
1: โคราชเหรอ
0: คุณสราวุฒิบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
1: ๋อแถวบ้านผม
0: จังหวัดบุรี
1: แถวบ้านแม่ยายผม
0: ตอนออกมาแล้ว
1: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
0: พออ้อเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
1: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮทนะ
0: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
1: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
0: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชีย U19 ครับพี
1: ่โคเอเชียวันนี้ก็จะมีบอลไอยูโร U19 เตะนะครับ
0: ผมเช
1: ็
0: คดูให้
1: โคเอเชียเจออิตาลี
0: โคเอเชีย
1: ดูที่ว่าจะเจออิตาลีไหม
0: โคเอเชียแพ้ยูเครน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่เนี่ย U19
1: U19 เหร
0: อจบไปละแพ้ยูเครนไป 1-3 นะครับแพ้ยูเครนไป 1-3
1: เฮ้ยดูผมจำผิด
0: คนละวัน
1: ม
0: าก
1: มีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
0: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธ์กับพี่เอกครับผม
1: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
0: ฝังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
1: อ้าวสวัสดีด้วยฮิ
0: ฟังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
1: ์เหนือก็มีนะ
0: ชัยทรนะครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
1: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะ
0: มัน
1: จะนิ่งกว่านะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะก็ไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูกฟรีคิกเลยครับวางยาวๆมาโอ้โหเอาบอลล็อตโหม่งตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้ยมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับคาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาแวร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนซาเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับต้องตั้งใหม่ละกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
0: จับบอลแรกแล้วมันล้นฮะโดนจิ้มออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
1: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะทีมขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซาเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
0: ครับ
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซาเน่บอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะคร
0: ับไอเดียดีครับบอลแนวลึกของลูดิเกอร์ครับ
1: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันเนี่ยฮะคุณเจกจันเอกเนาะ
0: หงุดหงิดงุนง่านแล้ว
1: โอ้โหนี่เดินแบบงุนง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชอะครับ
0: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
1: โอ้เมื่อกี้ตะคู่นี้เด็กของปาราไกวน่ารักมากอ
0: ่
1: ะเมื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้ว
0: ที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
1: ไม่เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่า เยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จัด

0: สวนคืนแตะหลบแล้วก็ดูจะเอาฟาวเวอร์ซินบอกลุกขึ้นมาครับอาร์เมลอนนะพุ่งไปหน่อยพาโควิดโดนเข้าชิดก็โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
1: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอาร์เมลอน
0: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโร่กุสซาโวแกก็มาใช้ด้วยกันจังหวะซาเน่แต่หลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดับโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ทงขึ้นแล้วครับเจ้าของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูครับบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิตโอ้ชัดเจน
0: ก็ชัดเจน
1: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมันคือไปเจาะมิติเดียวแนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
0: คือพอเจอพวกรถบัสแบบเนี้ยนอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันมันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะแต่เวียดก็เริ่มฟาวบ่อยแล้ววันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียดไปผลักมิเกลอเมลอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนโมงทิ้งเข้ามาหาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสเคาะออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิลอนเจอกับบราวอาร์มิลอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาแต่ว่าบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์มิลอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
1: นี่โดนกระแทกจากด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอาร์มิลอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
0: เร็วนะฮะแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราซาเน่คืนมาเมช่าโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีจ่ายหักกลับมาครับทางด้านของเมช่าทำอะไรของมันเนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายบาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์จิ้มออกไปได้ครับโอ้โหคาเซเลสครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาเวตออกมามุมทงกอดฮาวเวตโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาวเวตวนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดสลังวางข้ามาโดนหม่งไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโรเวตดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุม2ครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาก็
1: คุณดาไปฟาว
0: ฟาวไปแล้วครับ
1: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวกานาเล่ครับกระแทกแล้วผู้สินมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่อู
0: ๋
1: คือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงๆนะครับ
1: ใช่
0: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิววางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มตัวครบนะ
0: อันนี้ก็ต้องรอดูว่าครึ่งหลังจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยคราวนี้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโขกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นดิมเส้นอย่างเดียวครับซาเน่ให้มาพาฟโลวิชพาฟโลวิชคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดแทงคืนกลับไปกลับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง1 2แล้วโอ้จะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับอุนดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
1: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิ่งเร็วสวยครับเยอรมันเคาะกันใหม่ครับ
0: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันครับแกเดินงุนง่านแบบ
1: ใช
0: ่งุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
1: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีนะเยอรมันเนี่ย
0: มันไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิทจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาฟโลเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
1: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
0: พับโรเบิร์ตยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาแวดโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอาร์เมลอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนคาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งครับมันหนีไม่ออก

0: เหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมมิชฝากตรงกลางมาครับคิมมิชพับโลวิชพับโลวิชจังแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับการาซาแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
1: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับหูแน่นมากครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: นี่น่าไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยักมาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
1: คือต้องไปดูว่าในเกมมันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮาร์แมทก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดๆนิดนึงนะครับ
0: คือถ้าดูเหลียบเนี้ยฮาร์แมทก็ไปดึงเสื้อโกเมสก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับตอนนี้โดกิววางยาวๆมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
1: คนละเรื่องเลย
0: 239กับ31อ่ะ
1: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรตอนไม่เห็นนอยเออร์นะครับงานโคตรสบายครับช่วงนี
0: ้ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมมิทไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้โหไม่ผ่านนะครับซาเน่โอ้ยกาลาซ่าก็เกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุนดับช่วยมาเมชชาดีดไปก็โดนบล็อกอาเมลอนจากสวนคืนอายังได้ครับเมชชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับพี่แกอาเมลอน
1: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมชชานะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมชชาเข้ามาโอ้เหมือนจะใช้แขนฟาดครับรู้จังหวะเอ็นซิโซ่นี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูนี่ท่านลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
0: คิมิดบอกก็ง่ายไปครับ
1: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่าหงุดหงิดนะ
0: ครับ
1: เยอรมันแบบโอ้จับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะครับ
0: ลูกวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซ่มันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนันเชเช่นบราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับไปพื้นที่เร็วมากเลยครับเนี่ยขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้โดนตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่าเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจอลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
0: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมหมอนจังหวะหน้ากรอบกันโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากานาเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาเมลอนไปแล้วเจอบรูดิเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับฮาเวดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับโบบาดิยาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซ่าจังหวะที่มาแล้วครับวันนี้คู่กลางเล่นดีเนาะ
1: ใช่
0: คาราซ่าโบบาดิยา
1: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเ
1: อ
0: กอันนี้คูบาร์ดคูบาร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
1: กับการเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับโดยรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะเยอรมันถ้าดันลายสูงๆนี่ต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซิโซ่กับทางด้านอัลมิลอนเนี่ยครับ
0: อัลมิลอนเด่นมากครับแกตัวเล็กจริงอย่างไอช็อตที่แกเบียดกับเมชชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับทาให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรงกลางสนามนะครับบราวน์ครับตอนนี้บราวน์ก็มาช่วยตรงกลางครับ
1: อันนี้ย้ายไปบาเยิร์นนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วก็แก้ปัญหาตรงแบ็กซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจนออกหลังไปเลยครับ
1: คือคองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการคองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับโหดูครับนาเกลสมัน 38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
0: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะ
1: ใช
0: ่รู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุนง่านอยู่ครับ
1: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับนะส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกละ
0: ลุยมาแล้วครับอเมรอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อเมรอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับมิเกลเมลอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วแต่ให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอเมรอนคือหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับคาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิลไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับอ้าวเยอรมันก็บอมคืนจับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะกาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุมนะครับเยอรมัน
1: ลูกนี้สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่ากาเซเลสเนี่ยโอ้โหชิงโมงตัดหน้าครับ
0: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะครับ
1: รออ
0: ยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดหน้าก่อนไปทดล็อกเข้าไปทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
1: แหมมันขาดกันเกินอยู่นะครับ
0: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่หม่งตั้งมาหม่งสวนไปอีกทีนึงพับโลวิทโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
1: นี่หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ0-0ให้อยู่จนยาวๆนะครับ
0: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไอ้วันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร
1: ์อ่ะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีครับ
0: แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมแล้วครับทั้งแคนาดาอาเมรอนโอ้โหกระชากลุยมาอาเมรอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาเธียนบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอาเมรอน
1: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดหูนี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีซต้องระวังนะครับ อาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
0: โดยเฉพาะเซนเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับ
1: ไอ
0: เจ้าโคเซกานาเล่นะครับ
1: ก็เป็นมิเกลอเมรอนครับจะเปิดเอง
0: เออสินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
1: ตีเนียน
0: ตีเนียนตีเนียนดูสินแกชี้เลยก็เอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกลับขวาครับมิเกลอเมรอนครับปั่นได้ซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมเอาวิ่งแล้วจะสวนอูยังกวาดได้อยู่ครับกาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอเมรอนโยนตัดในมาอเมรอนแทงทะลุทางขวามาแล้วลองคัตแบ็กแล้วโมรูเดสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกยิงไปครั้งหนึ่งโอ้โห
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอะมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกลอยซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เซิงเลยครับเอ็นซีโซ
1: เอ็นซีโซยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องอ่ะที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วโพเลนเวียสจังหวะนี่นะครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูเอามิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัตแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซได้ขึ้นมองคนเดียวครับ
0: โอ้ยเมช่าแกกระมวลมองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับแล้วเอ็นซีโซแค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สไลด์เป็นเจ้าอันเดสคูบาร์สครับต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวๆแน่ๆนะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้ เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลส์แมนรู้นะว่าหงุดหงิดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับแล้วโอ้โห
0: แล้วอย่างที่จะ
1: 42อ่ะ
0: เขารออยู่นะครับโอ้โหอ่ะต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแหละครับ ซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลิดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษ

ติกเกอร์เอาไงโอ้โหไฮวันสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกับใหม่ครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้ไหมลูดิเกอร์

0: กำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมชาเมชาดีดโอ้โหเมชาวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อลองโซ่จิ้มอีกทีนึงอ่ะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูดิครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับวันนี้คู่กลางเขาในกาลาซ่ากับโบบาดิญานี่โอ้โห
1: ต่อบอลแบบนี้
0: เยอะมากครับ
1: ทำไปทำมาที่เยอรมันเสียเปรียบนะ
0: โอ้แล้วดูกราฟิกเดี๋ยวจะเลข
1: ค
0: ือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
0: คือเยอรมันหลังเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็หวดทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกากัดหล่นมาเราโมงทิ้งมาบริญาตยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมมิดวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
1: ดูครับดูหูเอามิลอนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซ่าไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซ่ามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
0: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับเลยทำให้หลุดนะครับกาลาซ่าแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปามมายังได้เตะมุมโกเมสแกก็ตามมาบล็อกแล้วครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
1: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิดครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
0: ้คือวันนี้แบ็คกับมันไม่ได้โอเวอร์แลปมาช่วยปิดนะเวียดแกอยู่คนเดียวกับพาไปเองซาเน่ก็ต้องพาไปเองอ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิดหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนโมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตาไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่ซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซ่าอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
1: เล่นได้ใจจริงครับแม็กพลักไวบู๊ทุกตัวครับคือเยอรมันได้บอลนี่แทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บผู้เล่นพลักไวถึงตลอดครับ
0: เล่นอย่างกับไอ้แก๊งทุงนี่นะโอ้โหมาเร็วเหลือเกินเนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซาเน่เจอก่อนครับอลองโซ่แทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปาดเข้ามาเอาเมชาร์ยิงแล้วชันแหลบโอ้โหเลยโคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้โหชันแหลบลูกนี้
1: รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิลได้ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับชันแหลบยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
0: คือบอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับออร์แลนโดกิลครับอ่ะทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับเคมเมดบรรจงวางไว้ตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับออร์แลนโดกิลซาเน่เก็บตกได้มุมธงซาเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาใหม่ได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับเคมเมดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับทางด้านของกิลทะลุมาเอ็นซีโซ่โอ้โหนอยเออร์ต้องมาเตะทิ้งนะครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคิกอยู่อุนดาฟนะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวาเจอปั๊มก่อนแล้วก็ไปไม่ได้ครับโอ้โหแนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้โห
1: โอ้โหเดือดจัดๆครับคือเยอรมันจะประตูตีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
0: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
1: โอ้ล้ำเยอะครับลูกนี
0: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
1: พูดแต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวาร์ดก็ผู้เล่นบาร์ควายก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันบาร์ควายเลยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
0: ครับซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ก็จะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซ่ครับคูดิโอเอ็นซิโซ่นะครับขออภัยซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรเจอ

0: เตะอัดอีกโอ้โหโมโหครับซานเน่บอลล้นมาคิมมิดบรรจงวางเข้าไปด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังแล้วครับ
1: ครับริมเส้นมีตัวดีกว่าซานเน่ไหม
0: ก็เลเวลลิ่งไงแกก็ไม่ใช่
1: มูเชล่าก็ได้ชื่อไปหน่อยครับเลรอยซานเน่จะแหวกดื้อแบบนี้มันลำบากนะครับ
0: อ่ะอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นนะครับอ่ะไม่เอาครับคิมบิน เป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวกกว่า
1: ลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
0: นาธานเอลบราวน์เปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
1: เปิดแบบนี้นี่ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายเลยครับมาอีกแล้ว
0: มาสวนมาอีกแล้วเลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็แตะเปิดไกลมากเนาะ
1: ใช
0: ่เมช่าเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิดแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวน์โอ้บราวน์ให้ช้าไม่ได้ต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิดพับโลวิดเขาออกขวามาครับซานเน่คืนมาคิมมิดวางไปด้านไหนโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซจะแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกครับโอ้ยเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
1: ก็นี่นะครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อู๋แจ้งครับโอกาสยิงก่อนอันนี้3ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเนี่ยนะเกิลส์มันน่าจะสวดยับเลยครับ
0: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
1: ครับ
0: โอ้แกวิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
1: เดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกิลส์มันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
0: สบายสบาย
1: จากน้องเธอลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนะเอกขอบคุณค่ะจากน้องเธอลงทุนพอนะเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
0: ได้เหรอ
1: เฮ้ยเธอลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่ยิงโชว์3ลูก
0: เธอไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
1: พี่อู๋คองโก49ขอมุกอะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาเลยครับแต่ใช้แต่ขวาแต่ใช้แต่ขวาอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ใช้แต่ขวาหรือมีแม
1: ่จะให้เออจากพี่หนาม
0: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู
1: ่
0: ฝังอยู
1: ่โอ้โหเก้านิ้ว
0: แกยากครับ
1: คุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกระชมนเหร
0: อ
1: ผมอ่านชื่อถูก
0: ไหมสวัสดีขออภัยเนาะบางทีเราก็สะกดไม่
1: น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ยเนี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
0: ครับ
1: คุณน้ำพรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรีช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
0: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงจันอู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียวนิดเดียว
0: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่นอ่ะ
1: พี่ก้าวเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่เลยประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนปีนู้นอ่ะ
1: ครับคุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความเร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลว่าพรุ่งนี้212575บอลเอ้ยมันออกวันที่1หรือ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ป่ะหรือออก1เรื่อง
1: น่าจะ1
0: ผมไม่รู้
1: เลยเชิญโทรเช็คให้พี่หน่อยวันที่1ใช่ไหมผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
0: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
1: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
0: ครับ
1: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็อีกนิดหนึ่งซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวเอาออกเลยประมาณนั้น
0: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกียวมันเนาะว่าทำไมอะคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้นะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอ่ะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที่
1: ยิงได้ของจริงนะ
0: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้อาจารย์เห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
1: ทื่อเกินนะครับ

0: ผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้เดี๋ยวๆ YouTube ไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหนโมโนแม็กเขาถ่ายไหมพี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
1: คู่นี้เป็นฟรีทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดฟรีทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
0: ้คุณนาฬิกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วอุตส่าห์แนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสักสองลูกสามลูกไหมสองลูกไม่ได้ต้องสามนะ
1: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
1: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
0: ็
1: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมเนาะบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบเนี้ย
0: แฟนรายการเก้าเขาก็ชอบแนวนี้ชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
1: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ยมันเข้าทางเพราะผมกับอาจารย์เอกหน้าตาดี
0: ใช่คือ
1: เพราะตรงจริงคู่นะหางกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่าแค่ภาคดีอย่างเดียว
0: ไม่ผ่าน
1: ใช่
0: พี่หางกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นเขาได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
1: เขาอายุเยอะแล้ว
0: แต่วัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
1: หรือว่า70เป็นกว่าไปแล้วนะ
0: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอะโนหนึ่ง
1: โอ้โน่หนึ่งเบียดเยอะเลย
0: ลูกอีสานเข้ากรุงบอกพร้อมค่ะลูกอีสานหนองคายดัตมูลนี่โอ้คุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
1: ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับปารากวัยใส่เสื้อพางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณ AA มีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
1: ่
0: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
1: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัตจริง
0: ใช่
1: เขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอยู่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
0: เอานะนาเกลส์มันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
1: เออผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็คมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับบราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้ตาเน่พอได้บอลมันก็ไปของมันคนเดียวก็ไปเจอ2คนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3เน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่างไม่เจออามิรอนกับเอ็นซิโซนะโอ้
1: โหแล้ว2คนนี้เล่นดี
0: เด่นมากเด่นมาก
1: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอะไอ้กาลาซ่าเน
0: า
1: ะ
0: อาจมีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
1: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
0: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปารากวยระวังศพไม่สวยนะมาหนึ่งแล้วนะปารากวยเนี่ย
1: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะเด็กคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: สามวันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
1: แต่จริงๆผมว่านะอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันมีทีมใหญ่เหมือนกันนะ
0: อย่าไป
1: ซีเรียสเลย
0: ถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
1: ครับ
0: อาจารย์อู๋ขยันมากครับจากคุณมาริโอยังไม่กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
1: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
0: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
1: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
0: คุณยศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
1: นาบี้เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาว
0: ก็สวยอ่ะ
1: โอ้
0: เจ็บต้องช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
1: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้บอกว่าซานเน่ไม่ได้ลงอ่ะเนาะ
0: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
1: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต
0: ่
1: นี่เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบ้างยูโร
0: พี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
1: ครับผม
0: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆทีเป็นสีสัน
1: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
0: ใช่
1: ว่าแก
0: คือเราอะ
1: ไม่เน
0: า
1: ะอ
0: ยากได้แกมาภาคให้เรานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาว่าสะดวกหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่านะหางเงี้ยแกก็บอกแกก็เป็นแฟนก้าวๆอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะส่วนใหญ่เราก็นักภาคส่วนใหญ่มันก็เป็นคนก้าวๆกันอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: อย่างพี่ท็อปแกก็เคยจัดก้าวๆอยู่โอ้กับผมเป็น10 กว่าปีอ่ะ
0: ชวนชิดมาด้วยได้ไหม
1: ชิดอาจจะดูเราดูอยู
0: ่

0: คุณลีนาหรือว่าลีน่าแล้วฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
1: ครับ
0: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
1: จ้าผม
0: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงษ
1: ์
0: เลขตัวเดียว4724737772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับคาเมล่าฟังจากอัมพวา
1: อัมพวา
0: ไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอแดนครับ
1: อ๋อโอเคครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ทั้งฟังทั้งดูที่พระประแดงครับจากคุณ LSB ขอบคุณมากมากคุณโอเล่บอกว่าปกติอยู่กทมฟังขึ้น Active Radio ขึ้น99ประจำครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดจังหวัดในวันที่2ประมาณนี้
1: ก็ช่องทางโซเชียลได
0: ้
1: ก
0: ็
1: ยังติดตามได้อยู่นะครับ
0: ฟังจากตรังเนี่ยคุณลีนาได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงคุณเอกแล้วครับ ก็ติดตามด้วยนะติดตาม
1: จะผิดหวังนะบอกได้นะบอกได้นะแกไม่คิดหรอก
0: เมื่อกี้พี่ยังบอกเราคู่โนหนึ่งอยู่เลยเมื่อกี้พี่ยังบอกว่านักพากย์เน่าโนหนึ่ง
1: จันเอกคนเดียวไงจันเอกคนเดียวผมไม่ได้ผมต้องเอาด้วย
0: เดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
1: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมด้วย
0: คาเมล่าฟังจากจอแดน
1: ครับผม
0: ดีเลย1นาที
1: ก็มันออนไลน์ครับเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลย์เยอะหน่อยนะคร
0: ับ พักครึ่งเยอรมันต้องปรับตัวผู้เล่นแล้วครับ
1: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
0: ใช่นี่คนทูมิสือบอกว่าอามิรอนเล่นดีจัดดีจริง
1: โอ้ดีจริง
0: โคตรดี
1: อามิรอนวันนี้ทั้งรุกทั้งรับเลยเนาะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
0: นิโคเทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
1: ตอนแรกนึกว่าเห็นถอดเสื้อเนาะก็นึกว่าจะลงเร็วนะครับ
0: ต้นเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
1: สวัสดีครับผม
0: นั่นไงครับกากแท้ๆจากคุณทอมมี่อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะ
0: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
1: ก็พยายามจะเก็บไปไหนนะไปได้เรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: นี่ไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
16: ไทยเชฟเข้มข้นสุด

0: ดูไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcod.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: กลับมาลุ้นกันต่อครับพี่อู๋
15: ครับผม
14: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
15: เยอรมันเห็นกอเลสก้าลงมาแทนเฟลิกเมช่
14: า
15: วันนี้เมช่าเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซานเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โห คนดีนี่โนหนึ่งจริง
14: ๆครับ
15: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะฟุตสินไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มในเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะจริ งเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ
14: ครับ
15: เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไว้ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
14: อ่ะแฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
15: ใช่นะครับ
14: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
15: ก็ยังมีจนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อาวารอสอาวารอสใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายมีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับ บริเวณมุมธงของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
14: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัว

0: เล่นเพราะว่าหูครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
1: ใช่ครับ
0: เกิดเอาพระเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
1: บอลระบบเนาะจูเนียร์ลองโซ่ครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาสคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมาก่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้แต่กิลวันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
0: เตะไกลมากอ่ะ
1: โอ้โหนี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนอะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงนอยเออร์ตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ปั่นด้วยซ้ายโอ้โหตัวสอดมาแล้วมีตัวโมงดักไว้ก่อนครับอัลบารอสจะไปไม่ได้ครับโยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรบิทให้มาคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนเลยครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุมอยู่ 2-1 เอ็นซีโซจะไปมีตัวมาเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับแต่นั่นปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมาคาราซาตัวเติมมามีบุกคาราซาไม่เอาครับดึงก่อนนะโอ้แน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาอามิลอนให้มาคาราซาบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
0: โอ้โหดูจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซิโซแต่เร็วมากนะครับนี่จังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
1: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยมันลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดจะตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนขวาไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอัลบารอสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับวอลเลสก้าขวามาคิมมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสลูกกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับโยนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โดนแย่งไม่ได้แล้วจัดสวนอีกแล้วครับอัลบารอสยกหนีมาแต่มันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมมิดโอ้นี่เขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
0: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังเน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับโคลินเวียดต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ
1: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับเพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับจะเปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออร์แลนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะเตะทุกลูกเนี่ยมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้เอาแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมมิดอู้ดีว่านอยเออร์มาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจะเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
0: ครับออร์แลนโดคิวเนี่ยผู้สาประตูของปารากวัยเล่นอยู่กับซานโรเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองนั้นอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ
1: เอายอดเข้าไปดื้อๆโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อๆแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
0: คือถ้าเล่นแบบนี
1: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ
0: จังหวะจิ้มโอ้โหจะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนกับขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
1: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซมันสุดขาพอดีครับโอ้ที่ถ้าโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวน์นี่ไม่อินเวิร์ดแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้ว

0: มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับรูดิเกอร์โอ้โหไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับอ่ะตามบีบมาก่อนครับรูดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพาโลวิชแต่ว่ากอเลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิครับโอ้ยพาโลวิชเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
1: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำนะเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
0: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชามาดีกว่าจันเอกนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
1: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
0: ใช่ไหม
1: รู
0: ้โอ้แต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซนเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้โหบอลมานี่อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลยครับโอ้
1: จะขยับสำรองหรือเปล่า
0: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับแต่เยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลีดิเกอร์นะเคาะไปเคาะมามันหาช่องจอดไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกันไปด้านในคืนหลังกลับมาครับโยนาธานทาให้ไปลีดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมมิดยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมมิดตอนนี้ได้แต่โลไปโลมาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมมิดมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆครับข้างในมีสีดำนะครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซาโอ้ไปแถมทีนึงฮูลิสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันลูดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
1: จับบอลได้อย่างไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
0: คือทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับโอ้ช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
1: มิเกล
0: ตลอดนะครับ
1: อามิรอนเหมือนเป็นแบ็กอีกตัวนึงเลยนะพี่อู
0: ๋หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหอาแวดเองเก็กก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกาอากาศด้วยเนาะโยนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
1: เดี๋ยวดูว่านาเกลส์มันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
0: คือปรับเอากอริสก้ามาช่วยตรงกลางหรือมันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาโลวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปในนี้มงลูกนี้นักเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มงเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1-1แล้วครับไคฮาวาร์ดครับ
1: เวียดเปิดแต่ว่า
0: เวียดให้แวด
1: เวียดให้แวดนะเวียดให้แวดนะครับเอาแล้วมาแล้ว1-1ครับเยอรมันโอ้ลูกนี้คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
0: ครับ
1: ต้องชมทางด้านไคฮาวาร์ดด้วยนะครับ
0: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันนะแนวรับนะ
1: มงฉลาดพี่อยู่เนี่ยทางด้านเวียดเนี่ยอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นอู้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับโอ้โหวิลเลียมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
0: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซคานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวาร์ดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วโหเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
1: ครับ
0: อ่ะกลับมาเสมอ 1-1 ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับ
1: ก็เป็
0: น55นะครับ
1: ประตูที่3ของไคฮาวาร์ดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54ลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่อ
0: นอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้สินไม่สนเลยครับอ่ะลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอปั๊มก่อนครับฟาบโลวิชให้คืนมาเวียดมองอยู่ตัวไกลยอดทะลุมาแย่แล้วยิงซ้ำมาติดบล็อกแถว2อีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับมายังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมมิดมองแล้วยอด

0: อดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหมงไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
1: มีเสียง
0: มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ก็โหมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
0: เอาบอลออกครับ
1: ครับคาบาเยโร่ครับ
0: คาบาเยโร่ลงมาครับผมโอ้เอ็นจิโซ่นอนกองอยู่นะครับดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
1: ครับโอ้โหดูจังหวะกอลเลสก้ายิงติดบล็อกพาร์ลวิทยิงก็ติดบล็อกโอ้โหตรงนั้นสีดำของทางด้านปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
0: ก็เป็นไอ้เจ้ากานาเล่เนี่ยแหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะเออไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนตอนแรกอ่ะโหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
0: ดูว่าไหวไหมครับฐานะเอ็นซิโซ่นะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
1: นี่ครับให้ดูครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซิโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
1: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้โหเอา 2-1 ให้มันได้ก่อน
0: ครับ
1: โอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
0: แต่ว่าดูอาร์มิลอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
1: หมดแรง
0: มันไม่แกลงไปแกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซิโซ่โอ้ยออกเลยครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันด่วนนะครับโอ้โหเหมือนมีการเจ็บครับ
1: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
0: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับไปในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
1: ฮาวเวดนี่ก็เงียบไปเลยนะพอโผล่มาที่หม่งเข้าเลยนะครับใครฮาวเวด
0: ที่แนวรับพลาดทีเดียวเนาะ
1: ใช่
0: กานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้กานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอ้าเข้าทางครับพอดีแทงทะลุมาโอ้โหไกลตัวไปหน่อยลุยมากับไบเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วโมงลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
1: ก็
0: รอดไปครับ
1: มีโอกาสมีจังหวะก็เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับหน่อยก็รับสบาย
0: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของแต่ช้าเกินบราวก็ไปโดนไถมาดูเลยครับกับไบเยโร่เลาะไป2ต่อ1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนนักเตะเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสกาดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับการาซาโหโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับ1ชั่วโมงผ่านนะครับ
1: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่ไห
0: ม
1: เล่นไม่ออกจริงนะครับทางด้านลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัยเทคตัวโมงกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับไบเยโร่ในโมงมาสคูล
0: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหลมากกว่านะครับโมงไปโดนไหลตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับมีเวลาอีก30นาทีครับขอคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาเวดพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกี่ยวนิดๆอ้าวได้ฟาวครับบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซาไปฟาวครับ
1: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับทางการาซา

0: โอ้โหถ้าไม่ฝากลูกนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายนะขอไปโทษอันตรายเลยนะครับ
1: คือฮาวเวิร์ดครับพอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับอ่ะได้ลุ้นเลยครับ
0: ครับ
1: ลูกฟรีคิกนะครับ
0: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นฟุตบอลโลกของโทน่าไคฮาวเวิร์ดนะครับเหลี่ยมซ้ายครับมีเลรอยซานี่อยู่
1: ไม่มี
0: แล้วก็คิมิดอีกคนหนึ่ง
1: ดับเบิลรามนะครับถ้ามีดับเบิลรามเนี่ยโอ้โหเหลี่ยม
0: แม่น
1: เลยสุดท้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกครอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับก็น่าจะเปิดเข้าไปแล้วครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมิดนะครับคิมิดน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมิดยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออร์เดอร์กิล
0: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับมันโรยแล้วก็โด่งไป
1: บอลตกมาต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับซึ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
0: โดนเหนี่ยวคอเลยโอ้โหนาธานีย์บราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับน่ะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู
1: ๋ครับ
0: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะครับ
1: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะแบบหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้หม่งตั้งเข้ามากระโดนหม่งทิ้งไปได้ครับกอเลสกายังเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงเปิดโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้โหเปิดล้นไม่นู่นเลยครับไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนเลยครับจามามูเซียล่าครับ
0: ลงมาแทนอุนดาฟนะครับอ่ะอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูเซียล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
1: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับเ
0: พรา
1: ะเป็นคนที่เลี้ยงบอล
0: อยู่พอมีโอกาสลงออกสตาร์เป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
1: แต่ผมงงไม่จับจะเป็นกองหน้า
0: เหมือนนาเกลสมันชอบไคฮาวเวิร์ดมากกว่าก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
1: ไม่อุนดาเข้าใจได้แต่ว่าทางซานี่ยังอยู่ต่อนะ
0: ปัสคาลคอร์สก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
1: เราต้องว่ากันไปครับดูซาเน่เผื่อจะโชว์หน่อยซาเน่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับก็ทิมมิดก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอ้ามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซาเน่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับโอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปก็มันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโอ้จ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่ผู้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเน่ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลูดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมอ่ะใบเหลืองไหมใบเหลืองครับไม่รอดแล้วครับโอ้คิบาสโดนจนได้ครับ
0: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนโอ้แล้วระยะอันตรายเลยนะครับหน้าขอบเขตโทษ
1: โอ้เข้าพูดพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
0: แต่ว่าม
1: ันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเนาะมันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
0: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
1: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
0: ับ ก่อนหน้านี้จะมีการาซ่ากับทนานมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
1: ที่จังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้สินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
0: ฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้ากรอบเขตโทษก็ยิงเยื้องไปทางขวานิดนึง
1: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับได้ลุ้นคร
0: ับ ซาเน่เวียดแล้วก็คิมิดจ้องว่า
1: ซาเน่มาเ
0: ล่นจะขอยิงเองนะครับ
1: ออ
0: ร์แลนโดกิลก็เช็คกำแพงครับ
1: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วชิกซาเน่ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อน

0: ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมิทออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับทางด้านของโกเมส
1: เตะมุมแล้วปารากวัยทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
0: เหมือนบอลโดนตัวเองครับแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
1: ดูครับเลอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้โหเสียเตะมุมครับปารากวัย
0: โอ้ย
1: แค่นี้จะเคลียร์ทิ้ง
0: คือตัวโกเมสครับเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกลับซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งมงทิ้งออกไปครับ
1: เอามิลอนอีกนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันนี้สิ้นเดือนนะคะ30 มิถุนายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาทักทายจากที่ไหนกันบ้างคะสวัสดีพี่สุวินพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพี่ปุ๊กกฎชมนนะคะสารคามพี่หนูคำเพงพี่ผู้ใหญ่วันนะคะพี่แขกสุดที่รักพี่นายสีดามพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ประสิทธิ์ชนรบมาแล้วนะคะพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดใครอีกทักทายพี่ด้งจากประเวศเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ทักทายกันเนาะแล้วก็น้องเมย์022481366นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็เชิญได้นะคะวันสิ้นเดือนวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวคราวกันนะคะในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ไม่มีเวลาดูข่าวนะอยากจะกล้าข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ติดตามในรายการนี้ได้มีเพลงด้วยนะมีเพลงให้ฟังมีข่าวมาเสิร์ฟให้เป็นประจำทุกเช้านะคะก็จะได้ไม่พลาดเนาะอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันเนาะก็ต้องติดตามกันว่างนะคะข่าวสารสำคัญเนาะวันนี้เรื่องใหญ่โตมโหระทึกข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีที่พนักงานของสายการบินไทยที่เราเรียกกันว่าแอร์โฮสเตสนะคะวัย26นะถูกจับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้ำหนักก็เป็นเฮโรอีนเนาะมากเลยนะคะประมาณเป็น10กิโลนะคะก็มูลค่าก็หลายสิบล้านอยู่ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวฮือฮากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปได้อย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของยาเสพติดที่ว่านี้นะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงนะคะด้วยการออกหนังสือ

นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางท่าอากาศยานตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการ

แบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า EDF ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยปปส.กรมศุลกากรตม.และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือถ้าฟังจากหนังสือฉบับนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นวัตถุระเบิดกับสารระเบิดนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่สามารถตรวจหรือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลาง200กว่ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็นี่แหละไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหลุดไปได้ยังไงนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของแอร์คนนี้นะคะอายุ26เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีหลายข่าวหลายกระแสว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาบางกระแสนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตั้งแต่24มิถุนายนจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้มีการตรวจพบเบื้องต้นการบินไทยตั้งคณะกรรมการวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจนก็ให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่สาวไทยคนนี้จะต้องเจอก็คือเขาบอกว่าเป็น2ข้อหาหนักนะคะที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหานะคะก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะคะที่ออสเตรเลียเป็นการสุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าภายในสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ชัดเจนนะคะการตรวจความผิดปกติในกระเป๋า12ใบเจอเฮโรอีนน้ำหนักไม่ใช่10กิโลนะ1กิโลกรัมแต่ว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะก็500,000เหรียญออสเตรเลียก็เ

ก็ประมาณ10 ล้านบาทค่ะตำรวจออสเตรเลียก็ควบคุมตัวทันทีพร้อมยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาเขาบอกว่ากฎหมายของออสเตรเลียก็โทษสูงอยู่นะคะมีสิทธิ์จะถูกจำคุกสูงสุด25 ปีนะคะนี่คือข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าถ้า1 กิโลนี่คือเพื่อการค้าแน่นอนแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอันนี้ก็โทษสูงสุดอีก25 ปีนะคะล่าสุดนั้นศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแล้วก็มีกำหนดจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยค่ะ14 กันยายนนะคะโอ้ก็เป็นที่ฮือฮาเนาะสำหรับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของโอ้โหแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินประจำชาติด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวรอข่าวหลายๆมุมเนาะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ก็แถลงแล้วนะคะบอกว่าประสานไปยังสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของออสเตรเลียจากข้อมูลได้รับเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนะคะเป็นอึ้งไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำให้ทางปปส.ของไทยตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมารู้สึกว่าไปค้นที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะว่าเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะมีทั้งนำเข้ามีทั้งส่งออกเนาะสำหรับในบ้านเรานะคะไอ้ที่นำเข้ามาในแต่ละวันก็น่าจะเยอะอยู่ที่จับได้ก็จับไปจับไม่ได้ก็เล็ดลอดไปถึงมือไปถึงไม่ใช่มือสิเนาะไปถึงปากเลยแหละยังคงมีคนติดยาเสพติดอยู่ทั่วไปนะสำหรับในบ้านเรานะคะที่นำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าเดี๋ยวเมื่อวานนี้พม.อุดรธานีนะคะพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพักสภ.บ้านเทื่อมนะคะร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแม่เนี่ยอายุ37กำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะท้องอยู่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีลูกสาวคนหน้านี้อายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.1คือชอบทำร้ายลูก7ขวบเนี่ยเป็นประจำแล้วตัวเองก็ท้องอีก 3-4 เดือนนะคะโดยมีนางจิตผู้เป็นยายเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำคลิปที่ลูกชายของนางสาวน้อยเอ้าคือนางสาวร้อยเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวนะคะแต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนี่คือลูกสาว7 ขวบลูกชายแอบถ่ายไว้ขณะที่แม่ทำร้ายน้องด้วยการเตะจนกระเด็นเลยค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายจิตเล่าว่านางน้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมีลูกมาแล้ว3 คนนี้คนละพ่อหมดเลยต่างพ่อทั้งหมด

0: กำลังตั้งท้องลูกคนที่สี่โดยไม่ทราบว่าใครเป็นพ่ออีกแล้วแม่ยายก็บอกว่านางน้อยติดยามาหลายปีตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตได้เงินประกันมา 180,000 บาทจากนั้นก็เสียคนเลยเอาเงินประกันก้อนเนี้ยไปซื้อยาบ้ามาเสพจนหมดให้ยายไว้ตอนนั้น 10,000 บาทตอนนี้ลูกสาวติดยาอย่างหนักจนมีอาการหลอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาทำร้ายลูกสาว7ขวบอย่างรุนแรงจับถีบตกบันไดเลยแล้วก็ใช้ไฟลนเผานิ้วมือลูกสาวได้รับบาดเจ็บยายบอกสงสารหลานมากอยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดการรักษาให้หายจากยาเสพติดหมายถึงบำบัดแม่เนาะน้องเอเด็ก10ขวบนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเอาพอเลยแหละบอกว่าเดิมทีน้องเอเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงมากก่อนคุณครูจะทราบว่าแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักโรงเรียนเคยให้ค่าตอบแทนน้องที่มาช่วยเก็บขยะแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะมารู้ทีหลังว่าแม่เนี่ยยึดเงินลูกไปเสพยาบ้าหมดไปซื้อยาบ้ามาเสพโถจะได้กี่บาทแม่ก็เอาไปครูก็เลยรู้คราวนี้ไม่ให้ตังค์ละเปลี่ยนมาเป็นให้กินข้าวให้อาหารกลางวันเป็นไข่ต้มเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วปลากระป๋องให้กลับบ้านแทนระยะหลังครูสังเกตเห็นน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มาโรงเรียนสายผิดปกติบางวันยายต้องพามาส่งช่วงเที่ยงเมื่อสอบถามจึงทราบว่าแม่ตักตัวเอาไว้ไม่ให้ลูกมาโรงเรียนประมาณว่าสั่งให้ใช้งานอยู่ที่บ้านน่ะทั้งๆที่ลูกเด็กอยากมาโรงเรียนมากล่าสุดที่ครูเห็นก็คือแบบทนไม่ได้แล้วถูกแม่เอาไฟมาลนมือมีแผลจากของมีคมที่ขาก็เลยบอกโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจนเมื่อวานนี้ช่วยเหลือสำเร็จนะคะแยกแม่แยกลูกกันก่อนจะนำตัวนางสาวน้อยผู้เป็นแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าสู่กระบวนการตรวจบำบัดรักษายาเสพติดต่อนะคะโอ้โหจะดูสภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะคะที่ตัวทั้งคัน4เดือนนะคะยังติดยาอยู่แล้วเด็กลูกแค่นั้นน่ะอายุ7ขวบใครก็ช่วยไม่ได้เนาะขนาดยายเนี่ยแม่แท้ๆของแม่อีกทีนึงยังช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคะจนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะยาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเนาะนะคะมีข่าวได้ทุกวันเนาะสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้แล้วจะต้องคือต้องมีข่าวอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเราก็อ่านกันเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีล่อซื้อกัน2ล้านเม็ดเนาะที่ธาตุพนมอันนี้ตำรวจล่อซื้อได้นะคะโอ้ใส่มาในรถฟอร์จูเนอร์เลยนะคะก็สำเร็จไป2ล้านเม็ดก็จับได้เนาะมาเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมมีสายหรือยังเดี๋ยวลืมดูไลน์น้องเมย์เลยนะคะแนวนะมีหรือยังมีหรือยังลืมอ่านไลน์เลยนะคะยังว่างอยู่เหรอมาแล้วมาแล้วยังค่ะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันนะใช่ไหมลุงจันน่ะโอเคลุงจันลำปางเหรอคุยแล้วนี่รู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปคุยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ลุงจันสวัสดีเราเคยคุยกันไหม
2: ครับผม
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมลุงจัน
2: ไม่ครับผม
0: เขาไม่เคยเหรอคะ
2: โทรมา
0: ไม่เคยคุยกันเนาะ
2: โทรมา 4-5 วันแล้วไม่ติดเกินโทรไม่ติด
0: อ๋อนี่โทรครั้งแรกเหรอคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะลุงจันทร์วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
2: คือผมอยากจะถามว่าเบี้ยคนพิการที่ถือบัตรไอ้คนพิการที่ถือบัตรไปประชา

0: รัฐเนี่ยมันเข้าวันที่ไหนที่เข้าวันที่สองเข้ามา200เนี่ย
1: อ๋อที่เพิ่มอีก200เป็น 1,000 ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะแล้วเข้าทุกเดือนไหมอะคะที่ผ่านมา
0: ผมไม่รู้ฮะผมเพิ่งได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันว่าเขาเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วพอดีผมเอาบัตรไปเอาบัญชีไปเช็คเมื่อวันก่อนประมาณวันที่12-13เนี่ยผมเอาบัญชีให้ลูกชายไปเช็คอยู่บอกไม่มีเนี่ย
1: ก็เข้าพร้อมกันนะ
0: เงินเข้าพร้อมกัน
1: 200บาทพร้อมกันกับเงินที่เข้า800อยู่แล้วอันนี้เป็นของกันเองใช่ไหม
0: ครับครับของผมเองฮะ
1: แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เข้ามากี่บาท
0: เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้าวันที่10นะฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็เข้ามา800เหมือนเดิม
1: ไม่มี200เพิ่มมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเมื่อวันที่1เนี่ยลุงจันได้ 1,000 บาทไหม
0: วันที่1ที่ที่ว่าคนละครึ่งพาร์ทนี่ใช่ไหม
1: ใช่ๆของผู้ที่ถือบัตรยังไม่ใช่คนละครึ่งก็คือให้ไปเลย 1,000
0: ครับครับได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เพิ่ม200นี่คือไม่เคยได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ครับแต่ผมไม่รู้เลยแต่ได้ยินเขาพูดกันว่ามันเข้านะเอาบัตรไปกดเอามันเข้ามาหลายเดือนแล้วระวังเนี่ย
1: ใช่ใช่ไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้วด้วย
0: รอบจ่าย
1: เดี๋ยวนะในวันที่ก็วันที่10นั่นแหละ
0: วันที่10นี่ของผมเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันก็เข้า800เหมือนเดิมเอ้ยเข้า
1: 800เหมือนเดิมไม่เข้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเพิ่งมีข่าวรู้สึกเมื่อวานนี้มั้งลุงโทรมาได้จังหวะพอดีเขาจะเสนอเพิ่มเป็น 1,000 แล้วไม่ต้องพิเศษที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะเสนอเข้าครม.เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
0: ครับเข้าวันที่ไหนครับ
1: จะผลักกันเดี๋ยวให้ครม.ประชุมก่อนเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้เลยอ่ะ
0: แต่เมื่อวันก่อนที่ลูกชายเอาบัตรไปเช็คนี่มันไม่เข้านะไม่มี200นะมันมีเงินผมอยู่
1: ทำไมของลุงไม่เข้า
0: คนอื่
1: นก็เข้าปกตินะไม
0: ่200
1: แต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละคนที่ไม่เข้าหรือว่าเขาไม่ต้องเป็นเบี้ยเพิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้ให้ไปเลยค่ะคนละ 1,000 ไปเลยจาก800ก็จะเพิ่ม 1,000 โดยอัตโนมัติไปเลย
0: ครับหมายถึงคนพิการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มถาวรอ่ะ
0: คร
1: ับใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะเพิ่มไปเลยทุกเดือนก็เดี๋ยวจะเร่งเข้าประชุมครม.เร็วๆนี้นะคะนี่เป็นร่าง
0: แต่มันเป็นเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ที่28เนาะ
1: ค่ะ
0: ผมให้ลูกชายลองเอาบัตรไปเช็คดูทีมันเข้ามา200ฮะ
1: 800เหมือนเดิมอ๋อ
0: มันเข้ามา200
1: แล้ววันที่20เข้ามั้ยวันที่20
0: มันเข้าทุกวันที่20ใช่มั้ย200
1: ใช่ไอ้200อ่ะ200มันเพิ่มมา20บาทไม่ถูกมันเพิ่มมาวันที่20ไอ้ตัว800เข้าวันที่10ถูกมั้ย
0: ครับ
1: นั่นแหละอีก200มาวันที่20
0: ไอ้แต่เขาว่ามันเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่ได้รับ
1: หลายปีแล้วค่ะใช่200บาทเนี่ยเข้ามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี
0: ้
1: ทุกวันที่20นะ
0: ผมไม่ได้รับนะฮะผมไม่ได้รับผ
1: มไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็
0: ผมแล้วเขาว่ากันนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับ
1: ก็เข้ามาแล้วเข้าหลายปีแล้วค่ะคนที่ถือบัตรประชารัฐ
0: หมายถึงว่า
1: ให้200
0: เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ไปกดนี่เขาดึงคืนเลยฮะ
1: ไม่ดึง
0: ไม่ดึงทำไมเงินในบัญชี
1: ให้แล้วให้เลยใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เงินในบัญชีผมมันไม่มีเลย
1: อ๋อนี่มีคนแจ้งมาว่าเดือนนี้เพิ่งเข้าเมื่อวันที่22เพราะว่าวันที่20ตรงกับเสาร์อาทิตย์
0: นั่นแหละ
1: นั่
0: นแหละ
1: เข้า22ไม่มีหรอ
0: มีครับมี200
1: อ้าวไหนบอกว่ามี
0: เดือนนี้มี200แต่ที่ผ่านๆมามันไม่มี
1: อ๋อเพิ่งได้เดือนนี้เหรอ
0: ครับครับครับ
1: อ๋อตกใจเห็นบอก

0: ไม่เคยมีเลยนั่นแหละต่อไปก็จะมีทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่เพิ่มแล้วก็จะน่าจะได้ก้อนเดียวกันเลยเป็น 1,000 บาท
1: ครับครับครับ
0: คือ1,000บาทก็จะเพิ่มให้จาก800เป็น 1,000 หรือถ้าเขาจะช่วยในแบบนี้ก็เพิ่มไปอีก200ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น 1,200 นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอคอยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมาก
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงจัน
1: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็รอความหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งน้องดงแล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลจะโอนเงินนะคะ 1,000 ให้กับเนี่ยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะก็รอคอยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ10วันของเดือนนี้ใช้จ่ายไม่สนุกเลยค่ะน้องทงมันรู้สึกว่าต้องเขียมอ่ะรู้จักคำว่าเขียมไหม
1: สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีจ้าม
1: ัน
0: รู้สึกว่าม
1: ันแบบว่ามันไม่ได้นึกจะซื้ออะไรก็ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมพี่
0: ใช่โอ้ยช่วงต้นเดือนนะวันนั้นนะโอ้โห333บาทนะซื้อจนครบเลยนะฮะได้5วันเพราะว่าช่วงหลังๆโอ้ยต้องเขียมละต้องค่อยๆซื้อละไม่ได้แล้วเดือนนี้ต้องวางแผนใหม่นะคะอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ15วันเนาะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อนะมันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะในการเวลาเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติว่ามันขึ้นว่าของแม่ค้าจะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วส่วนของเราเงินออกแล้วจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้ยก็มานั่งคำนวณอ๋อวันนี้ 60% เราก็จ่ายไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละโอ้นะโครงการอะไรไม่รู้สนุกเป็นบ้าเลยไหนเขาบอกโครงการอะไรไม่รู้ทำให้ชาวบ้านได้แบบว่ามานั่งคำนวณเงินของตัวเองนะไม่ต้องคำนวณนะระบบเขาคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราก็ชินเนาะ
1: เพราะว่าเดือนสิบก็คูณแล้วคำนวณแล้วก็งงๆนิดนึงเนาะ
0: ใช่งงๆนิดน
1: ึ
0: งก็ไม่เป็นไรที่ว่าระบบไม่โกงนะระบบไม่โกงนะ
1: คร
0: ับ ก็ใช้จ่ายไปค่อยๆใช้ไปเนาะวันละร้อยพอสมมติว่าคนทำงานนะซื้อกับข้าวกับปลาวันละ100 200อ่ะพอได้อยู่นะ 1,000 บาทก็ใช้ได้อยู่หลายวันนะคะก็ทำให้คึกคักขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้เดือนที่2นะคะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพูดถึงยาเสพติดไปแล้วพูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์นี่ล่าสุดมันมีเยอะมากเลยนะคะไอ้เรื่องขายของอย่างช่วงเนี้ยทุเรียนออนไลน์นุ่งใครๆก็ขายทุเรียนเนาะทีเนี้ยคนที่อยากกินก็เห็นภาพอุ้ยเจ้านี้ราคาถูกมากเลยดูแบบทุเรียนแบบดีๆแต่หารู้ไหมว่าเพจนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไปก๊อปปี้คลิปคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นของตัวเองอ่ะเมื่อวานที่ชลบุรีน้องดงมีคุณยายท่านหนึ่งนะอายุ71แล้วนะคะแกก็ใช้ Facebook เหมือนกันก็คุณยายบอกว่าก็ไปเจอ Facebook ขายทุเรียนชื่อดังในพื้นที่สัตหีบก็สั่งซื้อมา2กิโลราคา700แล้วก็ก่อนจะมีคนติดต่อส่งรูปที่เรียนแล้วก็รายละเอียดสั่งซื้อให้ตรงกับข้อมูลที่แจ้งว่ายายอยากจะซื้อเนี่ย2กิโล700ทำให้เชื่อว่าเป็นคนขายตัวจริงคือถามว่าทำไมมันแพงก็คือเขาขายแบบทุเรียนที่แกะมาแล้วอ่ะมันดูน่ากินนะ2กิโล700คือปกติทุเรียนถ้ายังไม่แกะยังไม่ปอกเนี่ยนะมันก็โลละ100กว่าบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาถูกลงทีนี้คุณยายบอกว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยขอเบอร์แล้วคุณยายก็ให้ไปแล้วก็คราวนี้แอดไลน์กันแล้วอ้างว่ามีลูกค้าเยอะไอ้รอจัดส่งก่อนนะก่อนจะแจ้งภายหลังว่าเอาทุเรียนไปฝากไว้แล้วส่ง QR code ให้ชำระเงินยายก็ให้หลานช่วยสแกนโอนเงินไป700เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เจอทุเรียนตามที่แจ้งนะคะแล้วเมื่อติดต่อไปจึงทราบว่าผู้ขายตัวจริงไม่ได้

0: รับเงินแล้วไม่ใช่คนที่ติดต่อยายผ่านไลน์ด้วยนะก็เลยทำให้เชื่อว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยหลอกลวงโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อบ้านเพจคือยายบอกว่าเงินน่ะไม่เสียดายเนาะแต่ว่าแบบโอ้โหเจ็บใจมากโดยเฉพาะคนแก่ทำไมมาหลอกแล้วก็มีวิธีการหลอกที่แนบเนียนมากนะคะจนหลงเชื่อเบื้องต้นตำรวจก็รับแจ้งความไว้แหละนะแล้วก็เตือนยายว่าขอให้ดูให้ดีหน่อยเวลาจะซื้อของหรือว่าจะโอนเงินอะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคุณยายเชื่อว่าเพจนั้นน่ะเป็นเพจจริงพอเห็นภาพก็น่าซื้อน่ากินดูก็คือปอกมาแล้วมาสวยงามมากเลยก็สั่งซื้อเนี่ยไม่แลกของหลอกโอนเงินยังมีอยู่เนาะมิจฉาชีพก็ได้เงินไปสบายวันนึงเนี่ยมันได้แบบไม่รู้กี่ลายนะน้องดุ๊กเนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยหลอก
1: มันขอวันละลายวันละคนก็คุ้มแล้วนะ
0: มันก็อยู่ได้แล้วพวกนี้เนาะ
1: มันก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะยังมีอยู่นะคนประเภทเนี้ย นี่แหละก็ดูดีๆนะคะในการซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่ทุกวันเพจที่โดนปลอมมากที่สุดคือคุณแพรี่เพจทุเรียนของคุณชาคริสเนาะที่โดนปลอมกันเยอะมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนโอนดูชื่อดีๆนะครับชื่อว่าเขาลงไว้ในชื่อเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อใครอย่างไร
0: ใช่คือถ้าเพจจริงเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างของแพรี่เนี่ยเขาจะย้ำเลยว่าต้องโอนเข้าชื่อไพวันเท่านั้นแพรี่ไพวันเท่านั้นไปโอนให้ชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่ละปลอมละแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เสียดายเสียดายเงิน
0: เสียดายใ
1: ช่รู้เท่าทันมันปล่อยพวกนี้นะครับ
0: จริง
1: ไม่รู้พี่ติเล่าเรื่องนี้ไปยังพูดว่าเขาไปบุกช่วยคุณแม่คนหนึ่งที่ติดยานะครับ
0: อ๋อที่ทำร้ายลูกใช่ค่ะ7 ขวบอ๋อค่ะตั้งครรภ์อยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เล่าไปแล้วเมื่อกี้น่าสงสารมาก
1: สะเทือนใจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราถึงบอกไงว่ายาเสพติดยังเยอะอยู่นะคะหลังจากที่สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลายช่องทางนะคะว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าเหมือนเป็นแบบพนักงานใหม่อายุ26อ่ะ
1: ที่มีบางสื่อรายงานว่าเหมือนกับเธอรับจ้างหิ้วของใช่ไหมพี
0: ่ใช่
1: แล้วก็มีคนติดต่อมา
0: จริงในกลุ่มพนักงานของการบินไทยอ่ะเขามีกลุ่มเนี้ยก็คือว่ารับจ้างก็เรียกว่ามีกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของใครจะซื้ออะไรอย่างนี้นะบอกมานี่นี่หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนแฝงตัวเข้ามาให้น้องคนนี้เนี่ยหิ้วผ้าไหมไปส่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะลองดูนะเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไลน์กลุ่มลูกเรือรับหิ้วของแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้เพิ่มอ่ะแล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นการรับงานหิ้วผ้าไหมเป็นงานแรกแต่โดนยัดไส้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนคนฝากส่งมาทางพัสดุพันติดต่อทางไลน์ที่ไม่รู้จักกันจ่ายค่าหิ้ว6 หรือ 7 พันบาทเนี่ยแล้วน้องคนนี้บอกว่าไม่ได้บินไปที่เมลเบิร์นบ่อยนะคะเธอก็เห็นว่ามันมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะเธอฐานะทางบ้านอ่ะไม่ได้สู้ดีนะคือเรียนหนังสือดิ้นรนเก่งมากจนได้ทำงานการบินไทยอ่ะคิดดูนะคะตอนแรกบอกว่าเธอจะไม่บินแล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ทีนี้สงสารแม่เพราะว่ายายเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ที่บ้านอย่างที่บอกนะคะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็บอกว่า เฮ้ยไปทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องหยุดเลยวันเกิดแม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดแม่ทีหลังก็ได้น้องก็เลยไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็น่าสงสารแต่บางคนบอกว่าขอไม่เชื่อข้อมูลนี้ก่อนเพราะว่าคนเวลาจะรับฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันคงไม่คือคงต้องเอ็กก่อนนะใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าต้นทางพัสดุเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตถลางผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแล้วน้องเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อให้มารับพัสดุชิ้นนี้เป็นผ้าไหมส่งต่อไปที่ออสเตรเลียก็คิดงานส่งพัสดุธรรมดานะคะก็เชื่อว่าเธออาจจะไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่าการซุกซ่อนเนี่ยทำแบบประณีตมากนะคะเย็บใส่ซับในของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นข่าวเนี่ยกระเป๋าช้างอีกทีหนึ่งอะน้องดง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยเนี่ยดูแล้วทั้งผู้ส่งผู้รับที่ปลายทางทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไปที่ออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับตั้งแต่วันที่24นะไม่ใช่โดนจับเมื่อวานนะคะน้องดง
1: ครับผม24มิถุนายนเนาะ
0: ใช่
1: แต่เพิ่งจะ
0: ข้อมูลอีกฝั่ง
1: การบินไทยเพิ่งจะชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องใหญ่เนาะเร
1: ื่อง
0: ใหญ่นะคะ
1: มันก็
0: เดี๋ยวรอข้อมูล
1: ม
0: ัน
1: ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบยากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะคือการบินไทยพยายามจะบอกว่ามันเป็นพฤติการส่วนตัวเนาะแต่เขาบอกว่าให้เตรียมรับแรงกระแทกจากทางออสเตรเลียได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งผลกระทบเขาบอกว่าไม่รู้จะลุกลามมาถึงสายการบินไทยหรือเปล่าแบนขนาดจะแบนตอนนี้ที่เขากังวลสุดๆก็คือทางการเขาจะแบนสายการบินเราหรือเปล่านะครับหนึ่งเนาะ2ในการเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับของคนไทยจะยากขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: เป็นเนี้ยเป็นไปได
1: ้ก็ที่พูดถึงเรื่องของว่าแล้วต้นทางของเราตรวจไม่เจอได้อย่างไรนะ
0: นั่นไง
1: อันนี้มันไปโดนที่ปลายทางก็คือจะเข้าออสเตรเลียแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าต้นทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนน้องแอร์แอร์โฮสเตสคนนี้เขาโหลดของขึ้นเนี่ยเล็ดลอดไปได้อย่างไร
0: ก็สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่จับวัตถุระเบิดกับสารเกี่ยวกับระเบิดก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรคือเขาว่าอย่างนั้นก็ชี้แจงแล้วเมื่อวานใช่ค่ะออกแถลงการเลย
1: แถลงการว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการหายาเสพติดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เครื่องนี้คือถ้าเป็นเครื่องที่ตรวจวัตถุระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีทางเล็ดลอดไปได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็หนักเลยนะดูข้อหานะคะติดคุกก็ยาวนานเลย2ข้อหาหลักๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นสจ๊วตของการบินไทยนะคะเขาก็โพสต์ว่าจริงๆนะลูกเรือทุกคนน่ะจะรู้ใครที่บินไปที่นั่นน่ะจะรู้ถึงความเฮี้ยบของคัสตอมของออสเตรเลียดีมากแล้วเวลาอยู่ในห้องบรีฟก่อนจะบินเนี่ยนะคะเขาจะเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องกฎระเบียบของประเทศนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ความจริงก็คือคนที่ถูกจับนั่นแหละนี่คือพี่ที่เคยเป็นสจ๊วตตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาบอกว่าคนเดียวที่รู้ความจริงคือแอร์ที่โดนจับนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดราม่าหลายเวอร์ชันมากข่าวเมาส์ข่าวนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าบริษัทการบินไทยต้นสังกัดก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นยังไงก็คือต้องกว่าจะได้เจอเจ้าตัวนั่นแหละ
1: ครับ
0: ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง
1: ใ
0: ช่ไหม

0: พราะว่าจริงๆอะลูกเรือทุกคนเลยว่าเนียบมากนะไปออสเตรเลียเนี่ยการบินลงไปทำงานที่นั่นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะหิ้วกันไปง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงนะคะทำไมถึงกล้าเสี่ยง
1: นั่นแหละสินะฮะ
0: ทำไมถึงกล้า
1: เสี่ยงก็มีในแง่ว่าตอนเธอโดนจับเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ว่าเธอกำลังจะโดนจับในเรื่องของการพกพายาเสพติดนะฮะของบรรยากาศเนี่ยนะฮะสื่อออสเตรเลียรายงานนะครับบอกว่าเธอยังเหมือนกับยืนคุยเล่นยังแบบระหว่างรอสัมภาระก็คุยเล่นพูดคุยสักอะไรอย่างเงี้ยกับบรรดาแอร์โฮสเตสด้วยกันนะกับพนักงานต้อนรับด้วยกันนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจหรือกังวลว่าเฮ้ยโดนตรวจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะบรรยากาศเธอก็คือยืนคุยรอกระเป๋าเป็นปกตินะฮะ
0: ค่ะคือไม่มีพิรุธอะไรเลยนะ
1: ไม่มีพิรุธอะไรเลย
0: คนทำผิดอ่ะ
1: แล้วกฎหมายบ้านเขาแล้วพี่คือตอนนี้โดนควบคุมเขาบอกว่าจะต้องเดี๋ยวคือกระบวนการต่อไปนู่นกันยายนถึงจะถูกคุมตัวมาสักถามที่ศาลน่ะ
0: โอ้โห
1: สัญญาเลย
0: นานมากเลย
1: คือตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเขาก็น่าจะเรือนจำนะครับ
0: เรือนจำหญิงเขาบอกว่าอยู่เรือนจำหญิงออสวิกตอเรียค่ะก็เดี๋ยวรอดูเข้าใจว่าขณะนี้ทางปปส.แล้วก็ตำรวจไทยก็คงจะต้องหาข้อมูลเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไปที่คอนโดที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้ด้วยนะคะน้องรุ่งปปส.นำไปนะคะไปลองไปค้นดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรไหมยังไงนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ในวันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เราแล้ว6นาฬิกา12นาทีนะคะเช้าวันนี้วันอังคาร30มิถุนายน2569นะคะข่าวเช้าในวิทยุอสมททั่วไทยนะคะเพลงเพราะนี่มีคนบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพราะจังเนี่ยพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะแจ้งเข้ามาค่ะสวัสดีทั้งหลายทุกท่านนะคะในเพจด้วยค่ะน้องดง
1: ครับผมแน่นอนนะอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยรับรองว่ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเน
0: าะให้ได้ติดตามกันไม่พลาดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะในการดูติดตามทีวีนะคะก็ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว
1: ้
0: นะคะก็จะได้รับทราบข่าวนะคะมีพูดถึงเรื่องของคุณตายอรทัยรู้สึกว่ามีข่าวเช้าวันนี้เป็นคุณตายเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกชอบตายอรทัยมากนะลูก
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ไปเดี๋ยวนะงานวันเกิดหรืองานอะไรนะสักอย่างนะคะก็สำเร็จเลยนะคะแกจ้างไปร้องเพลงเขาไม่ใช่วันเกิดเป็นแก้บนแก้บนอะไรเนี่ยพ่อปู่พญานาคอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลานพญานาคแลนด์มาร์คของนครพนมนั่นแหละคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวกรุงเทพนะคะพร้อมคณะไปทำพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนกราชเพราะว่าอธิษฐานขอพรเอาไว้ว่าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถ้าสำเร็จโกยทรัพย์ได้10ล้านในรอบนี้เนี่ยจะเดินทางแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ้างคุณตายอรทัยมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยอู้ปรากฏว่าได้จริงๆนะคะประสบความสำเร็จธุรกิจได้10ล้านจริงๆคุณดงแกบอกว่าได้ตั้งแต่4เดือนแรกที่ขอแล้วได้4เดือนแรกที่ขอก็เลยบนว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนนะแล้วก็จะจ้างน้องตายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตปรากฏว่าแฟนคลับเขารู้

นชมแน่นขนาดเลยไม่ใช่มินิราคานี้นะคะก็เขาไปตั้งโต๊ะบวงสรวงพ่อปู่พญานาคมีพานบายสีบรรลังพญานาคมีน้ำมงคล7 สีผลไม้7 ชนิดมีไข่ต้มพวงมาลัยข้าวตอกดอกไ

0: ไม่ได้ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ระหว่างทำพิธีบวงสรวงกับเจ้าภาพเนี่ยเอาเลขธูปไปจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเนาะน้องดวงสามตัวโผล่ขึ้นมาชัดเป๊ะเลยไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียว
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไรเล่ามาถึงตอนนี้แล้วเออกดสายทิ้ง
0: ไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียวพรุ่งนี้นะคะโดยสร้างความฮือฮามากก็บอกว่า
1: คุณผู้ฟังช่วยกันแช่งช่วยกันแช่งที่ศรีวิไลเดี๋ยวนี้ให้รวยคนเดียว
0: เมื่อวานนี้แค่บวงสรวงแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นี่ยังไงดูเขาบอกว่าจะจัดขึ้นวันที่7นู่นก็จะมีเขาจะมีงานบวงสรวงของจังหวัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าภาพของจังหวัดเชิญคุณป่ายหรือเปล่าแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเชิญไปแล้วเมื่อวานนี้คุณป่ายอรทัยไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไปร้องเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนนะคะสวยงามสวยงามเลยนะคะก็ไปดูสามตัวที่โผล่มาเมื่อวานบนกระถางทูบเครื่องเส้นนี่นะคะโอ้ยเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวนั้นอ่ะหมดเครื่องภายในพริบตาเลยนะดง
1: แถวนั้นใช่ไหมพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: แผงแถวนั้นน่ะเหรอ
0: แผงแถวนั้นก็คือมีอยู่แล้วนึกออกไหมตรงริมโขงอ่ะใครที่เคยไปภาพออกนะลานตรงนั้นอ่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าลอตเตอรี่เดินยิ้มเลยเมื่อวานก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาค้าขายแล้วหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปขอพรไปขอพ่อปู่พญานาคก็ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลย4เดือนแรกของปีนี้นะคะได้มา10ล้านอย่างที่ขอก็เลยมาแก้บนแล้วก็บอกกับพ่อปู่ว่าถ้าสำเร็จนะจะนำต่ายอรทัยมาแสดงโชว์และร้องเพลงแก้บนให้ก็มาตามนัดเมื่อวานนี้จัดโต๊ะเลี้ยง15โต๊ะนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆไปแล้วก็มีแฟนคลับที่รู้ไงเขาก็มากันเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: อืมมากันเยอะมากเลยนะคะอ
1: ืม
0: ค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะอย่างว่าแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้นะจะได้รู้นะฮะ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะดูแล้วเชื่อไหมว่าสามีของนักธุรกิจคนนี้เป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะไอเรานึกว่าตำรวจอ่ะเขาแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าสามีไปด้วยนะเมื่อวานนี้พันตำรวจโทธงชัยร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนเป็นพันตำรวจโทธงชัยรู้จักทรงผมนะคะก็แสดงว่ามีความเชื่อว่าเนี่ยทำมาค้าขึ้นจริงๆนะคะเล่นไปค่ะ
1: นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกนะเยอรมันนะแชมป์สี่สมัยนะฮะกำลังดวลจุดโทษกับปารากวัยอยู่นะคนแรกเยอรมันยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับคลายฮาวเวอร์โอ้โหงานเข้าเลยฮะคนแรกโดนเซฟครับเงียบทั้งสนามเลยครับเยอรมัน
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะทยอยรายงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็คนไทยนะทีมขวัญใจคนไทยเหมือนในญี่ปุ่นนะเกือบนะพี่เกือบยันบราซิลอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: โดนยิงนาทีที่90บวก5ไปนะครับแม่ทำเอาคนญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยนะครับ
0: ค่ะจะได้เหรอ
1: ก็เสียดายนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบราซิลอ่ะนะครับบราซิลก็คือบราซิลอ่ะนะฮะแต่ทางบราซิลมันก็แหงนะ
0: ก็แชมป์ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วเหรอ16ทีม
1: เรียบร้อยครับรอบ32ทีมฮะนอกน็อกเอาท์เนี่ย
0: ก็คือบราซิลก็เข้าไปแล้วรอบ16ทีมเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่บราซิลก็เข้าไปยืนรอ
0: แล้ว
1: ครับคนแรกของปารากวัยยิงเข้าครับพี่เอาแล้วครับปารากวัยนำนะครับ1-0ฮะ

0: โอ้
1: ค่ะ
0: แชมป์สี่สมัยเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดใครชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอเจอคู่ฝรั่งเศสนะฮะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็แอบเชียร์ปารากวัยอยู่เหมือนกันแหละเขาเจอปารากวัยมันจะง่ายกว่าเจอเยอรมันนะแต่ถ้าในมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากเห็นแบบเยอรมันเข้าไปเจอฝรั่งเศสอ่ะมันก็โอ้โหแมตช์หยุดโลกอีกคู่หนึ่งกันเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่
1: า
0: เยอรมันจะรอดหรือเปล่านะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนที่สองยิงเข้าครับโจชัวคิมมิทกับตันทีมครับ
1: เรียบร้อยเหรอ
0: คนที่สองยิงเข้าก็เดี๋ยวไล่ไปฮะมีห้าคนครับนะฮะแต่เยอรมันตอนนี้ต้องแช่งปรากวัยก่อนฮะ
1: ขอให้แบบแช่งขาอ่อนแรงนี้เหรอ
0: ต้องขอให้ยิงออกยิงข้ามคานยิงชนเสานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้องบนบานกันแล้วตอนนี้ครับคือจุดโทษที่มันวัดดวงนะพี่นะคือคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์โลกมาจากไหนก็ตามนะครับ
1: มันอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่แบบความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะหลายอย่างโชคนั่นแหละ
0: เรียบร้อยครับคนที่สองปารากวัยไม่พลาดครับปารากวัยขึ้นนำอีกแล้วครับ2-1ยิงไม่ต้องซ้อมมันก็เป็นดีนะจุดโทษนี่ไม่ต้องใจหัวจิตหัวใจด้วยนะ
1: ไปมาไปที่หัวใจใครพลาดใครพลาดแพ้แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะนะฮะช่วงจังหวะที่รอยิงจุดโทษกันไปดูเกาหลีนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเกาหลีก็เกือบแล้วใช่ไหมเกาหลีเนี่ย3นัดแพ้หมดเลยเนาะ
0: แพ้หมดเลย
1: แพ้หมดเลย
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ว่า
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ก็ไม่พอนัดแรกนัดเดียว
0: ครับผม
1: ทีนี้เนี่ยแฟนบอลก็ผิดหวังไง
0: คร
1: ับ แฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาผิดหวังกับทีมชาติของตัวเองถึงขนาดว่าต้องจัดกำลังตำรวจ160นายเพื่อจะกลับประเทศอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะตอนเดินทางกลับเหมือนกัน
0: คิดดูว่าแม้แต่ตัวประธานาธิบดีออกมาตำหนิว่าทีมฟุตบอลใช้ภาษีไม่คุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับไม่คุ้มค่าเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหคือนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะพอข้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนตำหนิแบบ
1: นึกภาพมาโดนด่าแข่งแล้วก็โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วจะกลับยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าทางฝ่ายประเทศไม่มีพิธีต้อนรับใดๆเลยไม
0: ่
1: ค
0: ือ
1: แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะเพราะว่าเฮดโค้ชเนี่ยถูกหมายหัวเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะคะอะไรเนี่ยฮงมยองโบเนี่ยโดนหมายหัวเป็นพิเศษนะคะถูกตำหนิแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องลาออกหรือยังไงไม่รู้นะนี่เป็นการคาดการณ์ก็แล้วก็สุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้บอกว่าตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าประเทศของนักเตะก็จะมีการส่งตำรวจ160นายมาดูแลในวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่ามันต้องเจอแน่เรื่องของการคว้างปาสิ่งของอะไรพวกนี้ลง
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
0: ปาไข่ประเทศเขาปาทั้งที่แล้วก็โดนนักบอลเกาหลีก็โดนปาไข่นะตกรอบแรกนะฮะที่กาตาร์นะฮะครั้งนี้ก็อาจจะต้องเตรียมคือเข้าไปนักบอลเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะคือ กีฬาพี่เราไปมาเล่นเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้โห
1: ขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยค่ะ
0: คือตัวที่นำประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยตำหนิเราเลยตำหนิทีมเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ที่ดูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะ
1: ตายแล้วไม่ให้กำลังใจเลยว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่กันก็ว่าไปไม่มีนะประเทศนี้งงมากแล้วที่สำคัญคือชาวเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะชาวเน็ตบอกว่า เห็นภาพของนี่แหละฮงเนี่ยนะในฮงเนี่ยกุนซือเนี่ยนะคะเดินล้วงกระเป๋า

0: โกรธมากแค่เดินล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้นะโกรธมากเลยบอกว่าดูเหมือนไม่อะไรเลยเหรอเดินล้วงกระเป๋าอยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะเออก็น่าห่วงอยู่นะคะสายตาเขาก็เสียใจนั่นแหละนักการเมืองอะไรเนี่ยออกโรงกันก็น่ากลัวอยู่นะ
1: ครับ
0: ประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรมั้งหรือยังไง
1: ก็เหมือนอีกชาตินึงอะอุรุกวัยอะพี่อุรุกวัยเนี่ยตอนแรกก็จองเครื่องบินเหมาลำกลับให้กับนักบอล นะปรากฏว่าพอตกรอบแรกนะฮะรัฐบาลอุรุกวัยยกเลิกเลยครับพี่บอกให้ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะคือให้กลับเองคุณอยากจะกลับคือกลับประเทศหรือจะกลับสโมสรก็ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะ
0: ไปไหนก็ไปอย่างนี้เลยเหรออ
1: ะไรประมาณนั้นเลยค่ะประมาณแบบ
0: โอ้โห
1: คือแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขามาในนามทีมชาติแล้วก็ได้รับการดูแล
0: แล้วดูสิไอ้เนี้ยกลับไปเกาหลีทีนึงนะแฟนที่เป็นนางแบบอ่ะที่เป็นนางแบบของผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีเขากำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยต่อหน้านั้นน่ะเธอก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงดังอยู่นะคนนี้คิมอ่ะคิมจินคยองเขาต้องไปปิดคอมเมนต์ในบัญชีโซเชียลตัวเองเลยอย่างแบบปิดเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปด่าม ีคนเข้าไปด่าว่าสามีเธอไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเธอต้องรีบไปปิดนะคะมาโจมตีสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากหลั่งไหลกันมาโจมตีแล้วเธอกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเมียเกี่ยวอะไรด้วยไหมยังไงงงเลย
1: โอ้เป็นนักบอลนี่แต่อย่างว่าคือนักบอลเนี่ยเขาได้อย่าลืมว่าเขาได้สิทธิเหนือคนอื่นตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์นะเอเชียนเกมใช่ไห
0: ม
1: คุณพาทีมไปฟุตบอลโลกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นทหารเนี่ย
0: อ๋อเกาหลีใช่ทุกคนต้องเป็นทหารผู้ชายอ๋อ
1: คุณจะได้อะไรเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วแบบพาทีมประสบความสำเร็จอ่ะพี
0: ่ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์คนในประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าม ีสิทธิ์คิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปดูเนาะค่านิยมเขาว่าเพราะว่าคนอื่นไงคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ต้องเป็นทหาร2ปีแต่นักบอลนี่ไม่ต้องนะ
0: นักบอลไม่ต้อง
1: นักบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์แค่ระดับเอเชียนเกมเป็นแชมป์พาทีมไปบอลโลกได้เนี่ยไม่ต้องนะฮะโ
0: อ
1: ้เรียบร้อยครับพี่เยอรมันตกรอบครับเยอรมันนี่ตกรอบ32ทีมครับฟุตบอลโลก
0: เรียบร้อย
1: แพ้จุดโทษปารากวัยนะฮะ
0: ค่ะปารากวัยเข้ารอบไปรอ16ทีมเหมือนกันเหมือนบราซิลใช่ไหม
1: ปารากวัยเข้ารอบ16ทีมครับนี่ขนาดมีดราม่านะเมื่อสักครู่เนี่ยคือใน5คนเนี่ยเยอรมันยิงไม่เข้าไปถึง2คนนะฮะแล้ว2คนสุดท้ายของปารากวัยเนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งยิงให้เข้านะปรากฏ2คนของปารากวัยยิงไม่เข้ากันแล้วนะฮะต้องมายิงกันคนที่6โอ้โหเยอรมันยิงข้ามคานแต่ปรากฏว่ายิงเข้าครับโอ้ตายแล้วเยอรมัน
0: น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะเออค่ะเออพี่ประทีปบอกว่าอิตาลีต้องเข้าไปยืนรอน่าจะนั่งรอไม่ไหว
1: ยังไม่ได้มา
0: เออไอเนี่ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณแล้วนะคะโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์รอบนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสค่ะน้องลุง
1: เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นเต็งหนึ่ง
0: เต็งหนึ่งใช่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026อันดับหนึ่งนี่คือฝรั่งเศสตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนเป็นเต็งสาม
1: อ
0: ังกฤษเต็งสี่บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย5และ6ยังไม่มีประเทศไหนเมื่อกี้ที่แค่ในอุรุกวัยเหรอ
1: ปารากวัย
0: เอาปารากวัยที่เข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่เจอนะคะเดี๋ยวดูซิว่า แม่นยำหรือเปล่านะว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
1: ใช่ยิ่งเยอรมันตกรอบไปนี่ฝรั่งเศสยิ่งยิ้มเลยพี่อย่างที่บอกเพราะว่าจริงรอบต่อไปเนี่ยเส้นทางเขาต้องไปเจอกันพอไม่มีเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณปารากวัยเลยฮะ
0: ค
1: ่ะพอถ้าให้เลือกอ่ะยังไงก็เราก็อยากเจอปารากวัยมากกว่าเจอเยอรมันมั้งใช่ไหมก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับฝรั่งเศสเข้าไปอีกนะฮะ
0: ค่ะเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายคนบอกว่าบอกเธอพี่สีบอกมาเถอะค่ะได้แบ่งกันรวยค่ะพี่รีบบอกเธอขอร้องบอกหน่อยครับพี่เสริมบอกขอบอกหน่อยครับขอร้อง
1: พี่ตายอรทัยเขาจะต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตฮะเขาบ่นว่าเขายังได้เลยนะแสดงว่าของเขาแรงนะ
0: นี่พี่พวกพี่ไม่สนกันเลยว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์บอลโลกอ่ะพี่ไปสนแต่เลข3ตัวเหรอฮะพี่จุ๋มบอกว่าออกจากข่าวดีกว่าไปหาเลขดีกว่าโอ้ยปิดก่อนเนาะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะไปดูจากกรณีที่กองกำลังบูรพาประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะคะห้ามออกจากห้ามออกนอกพื้นที่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีผลทันทีล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงว่าการประกาศนั้นไม่ใช่เคอร์ฟิวนะห้ามที่บอกว่าห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46กับ47ด้านทิศตะวันออกนั่นคือไม่ใช่เคอร์ฟิวก็เป็นการประกาศนะคะให้ทุกท่านเนี่ย อย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขาคุมเข้มตามแนวชายแดนเท่านั้นเองค่ะน้องดงนะอย่าเรียกว่าเคอร์ฟิวเลยเพราะว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่เอาไว้ตรงตำบลโนนหมากมุ่นนะคะบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะไปที่หลักเขตแดน46กับ47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเพราะว่าเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดนะคะก็ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่ไปในช่วง 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง 6:00 น.ถึง 6:00 น.เท่านั้นก็คือปิดเส้นทางตรงนั้นไว้ก่อนค่ะน้องดง
1: สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ตกอกตกใจกันไปนะคะ
1: ค่ะแล้วมีการควบคุมเรื่องของเวลาใช่ไหมพี่
0: ใช่นะคะก็หกโมงเย็นก็ไม่ควรสวัสดไปตรงนั้น
1: อย
0: ู่บ้านดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับจัดการเนาะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ในสภาก็จัดกันสนุกเลยนะคะเมื่อวานนี้คนตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะแถลงก็อภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะทีนี้เนี่ยคนเป็นเสียที่สุดก็ระหว่างที่ปลายก็มีการประท้วงกันนะคะแต่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ ในการอภิปรายก็เปิดคดีที่ DSI กล่าวหานายกอนุทินว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหาว่านอกเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญประธานก็ไม่เห็นด้วยกับสมาชิกภูมิใจไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าแกไม่นอกเรื่องนะคืออยากจะอภิปรายให้คนได้ดูพฤติกรรมของนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ว่ามีพฤติกรรมบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารได้ยังไงเอาข้อมูลนี้เนี่ยเป็นมาอภิปรายในห้องประชุมมาเปิดเผยก็เลยถูกประท้วงซะก่อนนะคะก็เลยคิดว่าประธานเนี่ยเอียงท่านว่าอย่างนั้นก็เลยมาแถลงนอกรอบให้สื่อได้รู้ว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะงอนี่ก็เข้มข้นกันไปนายกไม่อยู
1: ่เข้มข้นเห็นเขาเดี๋ยวเขาตัดคลิปช่วงที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับทางประธานสภานะฮะท่านโสภณ สารัมนะ
0: ใช่
1: คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปกล่าวหานะครับว่าประธานเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลทำหน้าที่เนี่ยไม่เป็นกลางนะครับจังหวะนั้นแหละท่านประธานบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าประธานสภาทุกคนแหละก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้คนเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางนะครับเก่งก็ไม่ยอมเก่งก็ไม่ยอมถอน
0: โตเถียงกันเนาะโหระดับนั้นเลยเนาะ
1: นะฮะ
0: แต่สู้จริงๆนะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ
1: แต่สู้เก่งก็ไม่ยอมถอนจนประธานบอกว่าผมไม่ยอมผมจะไม่ให้คุณอภิปรายต่อแล้วก็เชิญออก
0: ไม่งั้นแกจะบุกไปหน้าบ้านคุณเนวินที่บุรีรัมย์เหรอ
1: นะคะ
0: สีสัน
1: คุณท่านเสรีทำให้เราเห็นนะว่าหูทางเข้าบ้านคุณเนวินนี่ใหญ่โต
0: ใช่ไหมอลังการ
1: มากเลยนะ
0: แต่สุดท้ายแกก็ไปถ่ายกับป้ายหน้าบ้านใช่ไหม
1: ก็ได้ให้สังคม
0: ได้ถ่ายรูป
1: โอ
0: ้
1: นำแรงอาณาจักรนะครับ
0: ธรรมดาที่ไหนการอภิปรายงบปี70นะคะเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพลาดอนอยู่กฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณปี70เนี่ยยอมรับว่าเป็นการจัดทำงบแบบสีแตกน้องรุ่งแบบแผลรุนแรงอ่ะแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะคือไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศเป็นปีแรกนะก็เลยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้เห็นปัญหาไม่ต่างจากที่สสพี่ปายนั่นแหละนี่คือคนที่ดูแลคุมสำนักงบพูดเองเลยนะคะบอกว่าถ้าจัดโครงสร้างงบแบบเดิมเนี่ยอีก 2-3 ปีประเทศเราจะอยู่ไม่ได้ตัวเลขของงบนะคะปีนี้อยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้3ล้านล้านเพื่อจ่ายงบประจำกับชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐบาลมี2ทางเลือกนะที่จะตามน้ำ2ทางเท่านั้นนะคือทำงบแบบเดิมๆเงินไม่พอขาดเท่าไหร่ก็กู้เพิ่มไม่พอขาดเท่าไหร่กู้เพิ่มหรือแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจัดงบปี70ได้สมบูรณ์ตามแบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่าโครงการที่เป็นอยู่ทำให้ต้องใช้วิธีดับปักผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆเงินไม่พอใช้การกู้แม้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการที่สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ปรับโครงสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือว่าจะกู้ให้น้อยที่สุดนะคะบอกว่าเจ็บเพราะรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าปีถัดไปก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปรัฐบาลหน้าก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันขณะที่งบประจำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้งบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง70,000ล้านทั้งนี้เวลาเดินหน้าแก้ไขโครงการโครงสร้างงบประมาณนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณพลาดอนบอกว่าดีใจเมื่อวานตอนที่เข้าฟังการอภิปรายเนี่ยก็ไปหาฝ่ายค้านคือคุณสิริกัญญากันสกุลเนาะแล้วก็ไปหาคุณอภิสิทธิ์เป็นกรจติกาวณิชพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกว่าผมเห็นด้วยและเห็นภาพเดียวกับพวกท่านเลย ุณพลานนท์บอกว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่ไม่เฉพาะรัฐบาลแต่ฟังทั้งฝ่ายค้านส.ส.ภาคเอกชนหน่วยงานราชการเนี่ยนะต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้ใหม่ด้วยโครงสร้างงบแบบนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเบี้ยคนพิการรัฐบาลอยากทำทั้งหมดอยากแก้ปัญหาให้หมดแต่งบมันจำกัดที่ดื้อรัฐบาลที่ทำให้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เห็นภาพนะว่ามีคนบอกว่าเอาพรรคไหนละหาเสียงจะให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 ใช่ไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนน้องบงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพม.จะเสนอเบี้ยผู้พิการจาก800เพิ่มเป็น 1,000 มันก็ต้องใช้งบเหล่านี้แหละใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นแนวทางในการจัดสรรงบเริ่มต้นปี70เนี่ยนะคะมีแนวทางชัดเจนนะคำนโยบายแบบรัดเข็มขัดเช่นงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องไปต้องให้ไปเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดงบประมาณแล้วก็อีกหลายอย่างต้องออกมาตรการมานะคะในการรัดเข็มขัดที่ว่านี้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ดีว่าอย่างนั้นก
1: ็
0: แล้วที่น่าห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยน้องรุ่งบางที่เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ
1: ไม่มีงบอย่างนี้หรอพี่
0: ใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมีคนแจ้งมาบอกว่าแม้กระทั่งจ้างแม่บ้านล้างจานไม่ได้แล้วนะคะแม่บ้านเนี่ยสมมติว่าเวลารถเข็นไปส่งแม่ข้าวอาหารผู้ป่วยใช่ไหมสามเวลาเนาะเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ถาดหลุมแล้วนะคะก็ใช้เป็นกระดาษเอาอ่ะมันเขาบอกว่ามันถูกกว่าหรือยังไงไม่ทราบหรือบางที่นะคะใช้วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาข้าวไปให้ผู้ป่วยอ่ะใส่ถุงแล้วก็มัดหนังกระติกไปแล้วก็ไปกินเอาเองไปหาจานเอาเอง
1: เพื่อประหยัดเรื่องคนล้างแบบจ้างแม่ครัวจ้างแม่บ้านอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็มันไม่มีงบอ่ะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลที่รับปัดทองอ่ะตอนนี้หลายโรงพยาบาลร่อแร่นะคะหลายโรงพยาบาลก็นี่แหละคนเต็มละคนเต็มเยอะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะบัตรทองเนี่ยคือทุกคนอยากไปหาหมอกันหมดอ่ะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยามาเนี่ยเอาจริงๆนะกินกันบ้างหรือเปล่าคะยาจ่ายแบบไม่อั้นอ่ะบางคนนี่คือรับยา3เดือนนี่มาเป็นลังนะคะทั้งดวงหลายโรคอ่ะนึกออกมั้ย
1: โอ้ใช่
0: สมมติคนแก่นะหมอนัด3เดือนไปทีนึงเอายามา1ลัง1ลังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินบางคนก็ไม่กินก็เอามาไว้ประจำบ้านอย่างเงี้ยนะ
1: ให้อุ่นใจไว้ก่อนได้ยาอุ่นใจไว้ก่อน
0: มียาไว้แล้วเรียบร้อยแต่กินหรือเปล่าคะมหาศาลนะในแต่ละวันนี่นะคะต้องใช้เงินไปกับแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนาะก็พูดถึงใช่น่าเป็นห่วงพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องนี้พี่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ใช้ตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สี่ยังไม่ได้เล่าช่วงที่แล้ว
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ตามวงรอบของเดือนหรือว่ามติในที่ประชุมครั้งนี้นะที่หารือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของจะอนุญาตให้มีไหมคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตู้กดนี่เหมือนกับเวลาเราเจอตามในอยู่ในห้างเนาะก็จะเป็นตู้กดน้ำอ่ะมันก็จะมีเลขเป็นช่องเนาะกดแล้วตึ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วมันก็ไหลลงมาตึ้งลงมาอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าการใช้เครื่องไอ้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดอัตโนมัติแบบเนี้ยถึงเวลาที่ประเทศไทยเราจะมีหรือยังเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยมีประกาศบังคับใช้มาเมื่อปี61นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาเลยนำมาหารือกันนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะยิ่งสะดวกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะเพราะว่ามันจะไปตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนน่ะนะครับข้อถกเถียงทางคณะกรรมการเขาเลยโดยนำโดยท่านน้ำตรีสาธารณสุขนะครับ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้กฎหมายมาครอบคลุมแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการก็เลยบอกว่าให้กลับไปศึกษาก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กลับไปศึกษาว่าเห็นควรหรือยังที่จะมีนะครับให้นำเหตุผลมาถกกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้านะครับมอบหมายให้ฝ่ายในคณะกรรมการไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะว่าเราจะจำกัดยังไงจะจำกัดการซื้อจะดูเรื่องของอายุยังไงนะห้ามจำหน่ายต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะถ้าใช้ตู้กดแล้วจะดูยังไงจะจำกัดการซื้อยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: ก็
1: ยังไม่มียังก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือมติก็คือที่ประชุมยังไม่ให้มีนะครับ
0: เนาะแปลกอยู่เนาะ
1: ตู้กดตู้กดเหล้าตู้กดเบียร์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วตั้งได้ทั่วไปหรือยังไงไม่รู
1: ้น่ะก็นั้นไหนจะต้องสถานที่ห้ามใกล้วัดห้ามใกล้โรงเรียนอะไรอีกนะพี่นะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อสาขาไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเขาก็ห้ามจำหน่ายพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะตู้กดก็ต้องไปตั้งเนี่ยห้ามใกล้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ฟังเพลงเสร็จกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโล่ง
4: ครับก็ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งอะพี่นะครับเห็นรถทัวร์ที่ชัยภูมินะครับพุ่งชนกับรถ18ล้อโหนะฮะก็บาดเจ็บกัน15คนนะครับเกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมครับพี่สีเนาะ
3: ชนกันเลยเหรอ
4: ใช่ช่วงนี้เดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะมีวันหยุดยาวหยุดตั้ง3วันเนาะช่วงปลายเดือนแล้วก็ใครลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้หยุดรวดเดียวแบบ 5-6 วันเลยเชื่อว่าช่วงนั้นน่ะคนก็จะเดินทางกันเยอะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคือเป็นวันหยุดแบบน้องๆสงกรานต์เลยอ่ะพี่นะครับเพราะฉะนั้นคนน่าจะเดินทางกันในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต้องฝากด้วยนะฝากทางผู้ประกอบการนะครับเนาะให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อมอย่าให้เพลียอย่าขับแล้วเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยเป็นรถสายกรุงเทพหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่นะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็มีผู้โดยสาร35คนนะฮะก็อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง15คนนะฮะได้รับบาดเจ็บนะฮะยังดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะนะครับสาเหตุก็เดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันแล้วครับว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับคนหรือขึ้นอยู่กับรถเบรกไม่อยู่รถไม่ดีหรือว่าคนหลับในอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนาะอย่างที่บอกเราต้องฝากชีวิตไว้เนี่ยคนเหนือคนอีสานยังไงก็ต้องนั่งรถทัวร์ซะส่วนใหญ่นะรถไฟจะไม่ค่อยนะฮะรถไฟก็จะเป็นทางใต้มากกว่าเนาะใต้ก็จะนั่งรถไฟกัน
3: ค่ะครับส่วนใครที่เป็นคนขับรถรับจ้างผ่านแอปต่างๆนะคะก็ให้ระวังมีคนมาโพสต์ว่าเตือนภัยนะคะนี้เนี่ยขับผ่านโบ๊ก็ประมาณสัก5ทุ่มมีผู้โดยสารเรียกให้ไปรับที่ซอยเอราวัณ 28/1 เอราวัณก็คืออยู่ตรงคลองหลวงอะเนาะก็ระบุว่ารับปุ๊บให้ไปส่งที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวสะพานพุทธนี่คือ5ทุ่มนะแต่ว่าเมื่อขับไปถึงซอยดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นซอยที่มีลักษณะเปี่ยวมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยค่ะทีนี้คนขับก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะก่อนจะถึงที่ปักหมุดนะประมาณสัก500เมตรก็พยายามโทรหาผู้โดยสารแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งไปแล้วแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้เร่งเข้าไปรับแต่ไม่ยอมรับสายคือแค่ให้ส่งข้อความว่ารีบมาหน่อยรีบมาหน่อยแต่พอโทรกลับไปไม่รับสายพอไปถึงจุดรับเจ้าของโพสต์เล่าว่าเห็นผู้ชาย2คนยืนดักรออยู่พร้อมมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นรถของโบเข้าไปก็เดินตรงมาพร้อมทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าสะพายคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีนะรีบล็อกประตูแล้วก็วิ่งเลยค่ะหนีเลยเมื่อพ้นระยะที่คาดว่าพ้นอันตรายแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นำมาโพสแจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระมัดระวังเพราะเชื่อว่าผู้โดยสารที่เรียกรถเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นักเรียนจริงๆด้วยค่ะน้องลุง
4: เหมือนลวงเขามาเนาะ
3: เหมือนลวงเข้าไปในซอยเสี่ยวเพื่ออะไรบางอย่างนี่แหละ
4: อันนี้ก็เป็นในมุมพวกคนขับไรเดอร์ก็ต้องระวังนะทีเดีย
3: วใช่ก็บอกนี่ก็ยังไม่โดนอะไรนะแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนว่าเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยคือประมาณ5ทุ่มแล้วเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มี
4: ไม่มีเด็กผู้หญิงยืนขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ก็ไม่มี